0: รับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรกกู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน400,000,000 บาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน200,000,000 บาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก200,000,000 บาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 2-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7ประเภท เบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงา ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นาฬิกา15นาทีต่อไปรับข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มันสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยก็เสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได
1: ้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่ง

0: 4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บิลลี่จีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ในไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนันไดบิลเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.28 เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง79 เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชา
2: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
8: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
9: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
8: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
9: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมในสี่มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่หนึ่งครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะฮะเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่หนึ่งนะของปีการศึกษาเนี้ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าของชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการ ดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
8: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
9: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงนะครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียน เห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะ เรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บน เนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้ เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
8: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
9: ใช่ครับ
8: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
9: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
8: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูโศกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
9: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ท่ารงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
8: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: มายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
11: สวัสดีครับผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดกฎระเบียบของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามกฎระเบียบของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
10: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: วิกฤตพลังงาน
13: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
16: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆไหมแล้วระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
15: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
16: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปถึงไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
15: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงานรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้นเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
18: เกษตรกรที่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองมันห้าพันห้า 6,000 ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบเนี้ยเขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
17: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
19: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมันเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวปุ๋ยนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
17: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: ฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกมเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกนเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.thหรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ก็คือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังค่ะและคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแล Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอกรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับฟ้าฝนนะครับก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับลากยาวไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับ 2-3 วันนี้นะครับจับตานะครับก็มีหลายจังหวัดฮะ60จังหวัดนะฮะเว้นไว้ประมาณ16จังหวัดเท่านั้นนะ
2: ครับเกือบทั้งประเทศนะ
1: นะฮะก็ต้องรับมือวิกฤตฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับ60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพโดนกันหมดนะฮะฝนฟ้าคะนองถล่มนะครับลมกระโชกแรงก็ลากยาวถึง10พฤษภาคมนี้นะครับเพราะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยนะครับแม้กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศว่าเข้าสู่หน้าฝนนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยก็มากขึ้นนะฮะก็เป็นทุกของคนกรุงเทพก็คือรถติดแต่ว่าของคนต่างจังหวัดเนี่ยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือเคยเกิดอุทกภัยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดสงขลาพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่สายในพื้นที่ต่างๆนี้นะครับต้องฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทิศทางข่าววันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีฮะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับถือว่าเป็นการประชุมไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางกัมพูชาด้วยไทยกัมพูชาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นตัวกลางนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงบรรยากาศเหล่านี้กันเรื่องพรก.กู้เงิน 400 ล้านนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนะครับจับตามองและจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับในวันที่11ถึง12พฤษภาคมก็คือวันจันทร์กับวันอังคารหน้านี้เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะถ้าศาลรับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยในทางลบเนี่ยก็อาจส่งผลกระทบความต่อเนื่องมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐบาลได้วางแผนเอาไว้นะฮะเรื่องของวิกฤตแม่น้ำกกลืมกันไปหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมารื้อฟื้นเรื่องราวเหล่านี้กันเรื่องวิกฤตเด็กเกิดน้อยและคลอดก่อนกำหนดนะฮะเชื่อไหมครับปัจจุบันเนี่ยมีเด็กเกิดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากคลอดก่อนกำหนดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะเอาภาษาถูกๆนะคลอดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากนะฮะสาเหตุเพราะอะไรกรมอนามัยก็จะออกมาชี้แจงความชอบธรรมของพรก.กู้เงิน 400 ล้านเมื่อวานก็มีการถกในสภานะครับว่าตกลงแล้วมันมีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความโปร่งใสในการกลั่นกรองเนี่ยทำไมต้องออกมาเป็นพรก.มีผลบังคับใช้ทั้งๆที่กลไกในสภาสามารถดำเนินการไปได้อยู่อภิมหาโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นะฮะตอนนี้ก็มีการเหมือนเบรกยับยั้งอารมณ์ในสังคมไปที่เรียบร้อยแล้วนายกก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ในการตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อดูเรื่องของความโปร่งใสของโครงการและก็ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับนี่คือประเด็นต่างๆหลักๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยคุณธนนท์ชาญวีรกูลนะครับแล้วก็คุณธนนท์ชาญวีรกูลนะครับภริยาและคณะนะครับก็เดินทางถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศนะครับก็มีพลจัตวาเบนิโตเอ็นอีบูเอ็นเมืองเซบูนะครับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับเพื่อ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับ 7-9 พฤษภาคมนี้ก็มีคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานร่วมคณะไปพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับโอกาสนี้ฟิลิปปินส์ฮะจัดการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับก่อนที่นายกและคณะจะเดินทางไปยังโรงแรมดุสิตธานีมักตันเซบูนะครับซึ่งเป็นสถานที่พักที่ทางฟิลิปปินส์เจ้าภาพจัดเตรียมเอาไว้ให้ภารกิจวันแรกวันนี้เนี่ยก็ช่วง 18:00 นก็จะมีการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชานะครับหลังจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่คุณทรงพลบอกก็คือช่วงประมาณ 18:00 นนะคะตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้าร่วมประชุมหารือ3ฝ่ายด้วยกันร่วมกับทางสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและคุณเฟอร์เดนานด์มาโคสจูเนียนะคะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมที่โรงแรมชังกีรามักตันที่เซบูแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมหลังการหารือเสร็จสิ้นนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้ขอบคุณทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่มีการเริ่มการจัดการประชุมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่ามีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้านะคะโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาแล้วก็การรักษาสันติภาพค่ะซึ่งท่านนายกกล่าวว่าไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันในหลายมิตินะคะความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายค่ะก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นก็ถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนี้นะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันนะคะเพื่อจะทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูในความไว้วางใจนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งซึ่งไทยและกัมพูชาเองจำเป็นจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะพร้อมระบุว่าในระหว่างการดำเนินการทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างความเข้าใจของกันและกันนะคะรวมถึงการแสวงหาแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ด้วยส่วนในประเด็นเรื่องของเขตแดนทางบกและทางทะเลนะคะท่านนายกได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะซึ่งตอนท้ายในการหารือนะคะก็ท่านนายกบอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อสันติภาพและความร่วมมือของภูมิภาคค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไทยเราทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
1: ครับจำได้ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยสมัยที่มาเลเซียเนี่ยเป็นประธานอาเซียนอ
2: ัน
1: วาอิบราฮิ
2: ม
1: นายกมาเลเซียนะครับก็ได้มีการเชื้อเชิญประเทศไทยกับกัมพูชาที่ตอนนั้นมีปัญหาการค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็ในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยก็เสนอตนเองเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะให้ไทยและกัมพูชาเนี่ยมาทำปฏิญญาที่เราเรียกกันว่าปฏิญญาโกลาลัมเปอร์นะครับให้มีเรื่องของการหยุดยิงและผ่อนคลายความตึงเครียดบริเวณชายแดนลงนะครับตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็มาด้วยตอนนั้นยังไม่มีเรื่องตะวันออกกลางยังไม่มีเรื่องอะไรนะครับตอนนั้นก็ทำให้การพูดคุย ระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีขึ้นและมิติในการสู้รบเนี่ยก็ลดลงนะครับความขัดแย้งก็ดูลดลงหลังจากที่มีการเซ็นปฏิญญาที่มาเลเซียนะครับอันนี้คือฉากหน้าส่วนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนั้นก็สุดแท้แต่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเรื่องของเสียงปืนหรือว่าความไม่สงบเนี่ยก็ถือว่าลดลงตั้งแต่ครั้งที่ไปคุยกับมาเลเซียในครั้งกันที่มาเลเซียในครั้งนั้นน
2: ี
1: ่คืออีกหนึ่งเวทีเป็นครั้งที่สองที่มีตัวกลางในการเจรจาก็คือประธานอาเซียนคนใหม่ก็คือทางด้านของฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกันสามฝ่ายสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือว่าการที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันในหลากหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของสองประเทศอีกต่อไปแล้วนะฮะการคุยกันสองฝ่ายเนี่ยในระดับผู้นำประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาได้จะต้องมีประเทศตัวกลางในประเทศอาเซียนเท่ากับว่าถ้ามองแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญกับไทยและกัมพูชาและประเทศในอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองว่าการประชุมในครั้งนี้ครั้งที่48อาเซียนซัมมิตหรือว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ใช่แค่การประชุมเป็นวาระ สำคัญเท่านั้นนะครับแต่เป็นหมุดหมายในการขยับตัวของไทยและกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เป็นการริเริ่มหารือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับไม่ใช่ริเริ่มแต่ว่าเป็นการหารือครั้งที่2ที่เป็นการคุยกัน3ฝ่ายสะท้อนให้เห็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเขตแดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ2ประเทศอีกต่อไปจะเป็นเรื่องของผลรวมความมั่นคงนะฮะในประเทศอาเซียนด้วยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือจุดร่วมเนี่ยในเรื่องของดินแดนทางบกแล้วก็ทางทะเลเนี่ยที่ใช้วิธีการพูดคุยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยดูแล้วเนี่ยกัมพูชาและไทยเนี่ยมองแล้วยังไม่ให้ความไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามเต็มร้อยนะครับเราก็ไม่มั่นใจในกัมพูชากัมพูชาก็ไม่มั่นใจในประเทศเราเหมือนกันดังนั้นจึงต้องมีตัวกลางในการที่จะคุยกันแต่แน่นอนฮะจบในวันเดียวเป็นไปไม่ได
2: ้
1: ต้องมีแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะต้องมีการทำลิสต์มาตรการนะครับเป็นaction plan หรือแผนปฏิบัติการไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างพูดคนนั้นพูดอย่างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่งนะครับคนหนึ่งก็ปล่อยเฟซนิวอีกคนหนึ่งก็มีวาทกรรมทางการเมืองภาพแบบนี้เนี่ยจะลดลงเพราะจะมีการทำ action plan หรือว่าเป็นแผนปฏิบัติการและลิสต์ต่างๆว่าหลังจากเจรจากันเสร็จแล้วเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจของทั้งสองประเทศนะครับในการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้พูดคุยกันครับนี่คือสรุปเรื่องของการพูดคุยในเวทีอาเซียนเมื่อวานนี้สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนซัมมิตครั้งที่48ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์ครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตอนนี้เขารวมเอาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งพลัสเดิมเนี่ยเอามารวมกันแล้วในโครงการเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยในรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพรูปแบบใหม่รวมเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าด้วยกันพร้อมกับนำเทคโนโลยีนะคะ AI เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งแพลนในการเปิดลงทะเบียนนะคะทั้ง2ระบบเนี่ยถ้าเข้าครม.ทันนะคะ19พฤษภาคมแล้วมีการขออนุมัติออกมาก็น่าจะได้ลงทะเบียนพร้อมกัน25พฤษภาคมนี้นะคะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์จริงคือ1มิถุนายนเดือนหน้าซึ่งจะแบ่งการใช้จ่ายเนี่ยเป็น2เฟสด้วยกันนะคะเฟสละ2เดือนจำนวน 2,000 บาทก็คือรวม2เฟสเป็น 4,000 บาทนะคะส่วนจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเอาไว้หัวใจสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือการรวมฐานข้อมูลของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าไว้ด้วยในระบบเดียวกันทั้งจำนวนผู้ได้สิทธิ์แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดด้วยซึ่งร้านค้าเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านแห่งทั่วประเทศนะคะที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องจัดแยกการจัดการสิทธิ์ของลูกค้าทั้ง2ระบบส่วนการกำหนดวงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เป็นคนละครึ่งเดิมนะคะวางแผนโครงการ2ช่วงช่วงละ2เดือนรวมเป็น4เดือนก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะคะก็จะเริ่ม2เดือนแรกก่อน 2,000 บาทต่อคนนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆพิจารณาต่อยอดระยะเวลาเพิ่มเติมอีก2เดือนตามความจำเป็นแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจด้วย ซึ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะ25พฤษภาคมนี
1: ้
2: นะคะทั้งในส่วนของคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะมีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็น่าจะมีคุณสมบัติออกมาใหม่ด้วย
1: นะคือเส้นของคนจนเนี่ยคือรายได้นะฮะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
2: ใช
1: ่มั้ยฮะก็คือเรื่องของตัวเลขตรงเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแล้วก็จะทำให้ผู้ที่เคยมีสิทธิ์หรือยังไม่มีสิทธิ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแน่นอนพูดง่ายๆคือกำหนดเส้นเงินของคนจนนั่นแหละว่าระดับไหนคือคนที่จนนะครับแหมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าจะเอาคำนิยามแล้วเนี่ยก
2: ็
1: คือคนจนที่สุดในประเทศที่และที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ นะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่13ถึง16ล้านกว่าคนนะฮะเดี๋ยวดูรอบนี้เนี่ยว่าจะมีอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: ค่ะซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็โครงการนี้อย่างที่คุณสมพลบอกคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยจะพิจารณาเกณฑ์ด้านทรัพย์สินนะคะประกอบด้วย1บุคคลเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เพียง1ประเภทนะโดยระบบตรวจสอบเขาจะจับคู่ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะร่วมกับมหาดไทยส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือวงเงินเท่ากันจากเดิมเนี่ย300บาทต่อเดือนเขาจะเติมให้700เป็น 1,000 บาทเท่ากับคนละครึ่งนะคะก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างคนละครึ่งเนี่ยเขาจะปรับเป็น 60-40 แล้วรัฐออกให้ 60% แล้วก็เราจ่ายเองอีก 40% นะคะก็คือทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยเงินเท่ากัน1เดือนที่ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเขาจะปรับเกณฑ์ใหม่เผื่อว่าใครที่ไม่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะแล้วก็อาจจะตกหล่นในสิทธิ์ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ยเขาก็จะดูแลตรงนี้แล้วก็จะได้ปรับให้เข้ากับสิทธิ์ที่ตัวเองเนี่ยควรจะได้รับหรือถ้าใครบางคนเลยเส้นคนจนมาแล้วก็ยังได้รับคนละครึ่งอยู่สามารถลงทะเบียนได้นะคะ
1: คือสิทธิ์ที่จะไม่ซ้ำซ้อนกันใครได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus ใครได้คนละครึ่ง plus ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ซ้ำซ้อนเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าอย่างนั้นเถอะคำถามคือวงเงินตรงนี้เนี่ยที่ได้เนี่ยเท่ากันหรือเปล่า
2: เท่ากัน
1: นะครับก็คือเท่าไหร่
2: 4,000 บาท
1: นะครับอันนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เป็นการซ้ำซ้อน
2: อ
1: ันนี้ทางคลังเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกนะช่วงเฟสแรกเนี่ยเขาจะเริ่มก่อน2เดือนนะคะ2เดือนเฟสแรกถ้าทันช่วงพฤษภาคมนี้ที่ลงทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นมิถุนากรกฎาคมเฟสแรกก่อนเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็อาจจะพิจารณาต่อในเฟสที่2อีก2เดือนนะ 2,000 บาทถูกต้องนะคะ
1: ก็วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะฮะอีกประมาณ2สัปดาห์เศษๆนะฮะอันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช่มั้ย
2: ลงทะเบียนใหม่วันจันทร์
1: แอปเป่าตังค์นะฮะไม่แน่ใจว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่มั้ยเพราะว่าในอันนี้พูดถึงในส่วนของคนละครึ่ง

0: การเยียวยาให้ทั่วถึงและคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะดูแลเขายังไง
1: นะ
0: คนไม่มีสมาร์ทโฟนจะดูแลเขายังไงจะต้องให้เขาไปต่อคิวที่ธนาคารเหมือนเมื่อก่อนหรือแล้วก็จะต้องให้เขาเนี่ยรอและบางคนก็ไม่ได้สิทธิ์แบบนั้นหรือเออตรงนี้จะต้องให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปออกแบบเพราะตรงนี้มันคือเพนพอยต์เดิมจ
1: ุ
0: ดเจ็บในดวงใจเดิมที่มันเคยเกิดขึ้นที่มีคนไปรอหน้าธนาคารแล้วปรากฏว่าสิทธิ์เต็มพอดีนะครับแล้วเขาก็อยากจะได้สิทธิ์แล้วเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนเนี่ยถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนกันทั่วหน้าน
1: ะ
0: จากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ถ้ารัฐบาลบอกว่าเออจะกระจายเงินให้ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะต้องเป็น 50-60 ล้านคนนะครับที่จะต้องได้อานิสงส์เท่าเทียมกันน
1: ี
0: ่คือความเท่าเทียมกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจแล้วก็กฎหมายและถ้าเกิดใครมาก่อนได้ก่อนใช้กติกาเดิมเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาก็ต้องที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าคนที่มาก่อนได้ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่รับความเดือดร้อนที่สุดหรือเดือดร้อนจริงก็ได้นะครับอันนี้คือมุมมองอีกฝากฝั่งนึงแต่เชื่อว่าก็จะต้องมีการปรับกติกาตรงนี้ในอนาคตนะครับแต่แน่ๆก็คือไทม์ไลน์ที่ได้บอกเอาไว้ว่า25พฤษภาคมเริ่มลงทะเบียนนะครับก็ดูว่า2สัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับจะมีกติกาอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งเกิดได้ตลอดนะครับสำหรับกติกาตรงนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวงเงินหร
1: ือ
0: เงื่อนไขกติกาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแน่นอนฮะก็จะต้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนก่อนที่จะมีการลงทะเบียนกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเรื่องของการออกพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับว่าท่านนายกมีมุมมองอย่างไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการล่ารายชื่อนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมีการล่ารายชื่อ1ใน5ของส.ส.1ใน5ของส.ส.ก็คือ100ท่านนะครับซึ่งเสียงของฝ่ายค้านน่ะมันเพียงพออยู่แล้วนะครับแน่นอนแหละก็เตรียมที่จะยื่นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองฮะท่านนายกก็บอกว่าพรก.ตรงนี้นะครับลงนามและทูลเกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลนะฮะรวมถึงกลุ่มการเมืองออกมาคัดค้านก็เคยดำเนินการในลักษณะนี้แหละเพียงแต่ใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันไปรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อโครงการไทยช่วยไทยโดยทำตามสิ่งที่สัญญากับประชาชนและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงกับประชาชนนี่เจตนารมณ์สุจริตรูปแบบการกู้ใช้รูปแบบกู้เงินสกุลบาทไม่ใช่กู้เงินสกุลการต่างสกุลต่างประเทศย้ำว่าเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะส่งไปยังประชาชนโดยตรงเพื่อนำไปใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการยืนยันและกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนะครับแล้วก็หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจริงจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สะดุดหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับและยืนยันว่าไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้เพราะเห็นว่ามาตรการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้และไม่รู้สึกท้อในช่วงนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายเรื่องครับ
1: ค่ะส่วนทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะเมื่อวานนี้ก็ตอบกระทู้ถามของทางฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในกรณีของพรก.นะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะก็คืองบ400ล้านบาทนี้แหละนะคะซึ่งคุณพระดอนบอกรัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นต้องออกพรก.ดังกล่าวเนื่องจากว่างบประมาณปกติแล้วก็งบกลางสำรองฉุกเฉินเนี่ยตอนนี้มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเยียวยาประชาชนนะคะซึ่งจำนวน400ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือวงเงิน200ล้านบาทนะคะสำหรับเอามาดำเนินมาตรการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนผ่านโครงการอย่างคนละครึ่งคลาสไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะคะแล้วก็มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งครอบคลุมประชาชนกว่า 43.2 ล้านคนก็จะดำเนินการเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพแล้วก็พยุงเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนส่วนอีกหนึ่งก้อนนะคะก็คืออีก200ล้านบาทเนี่ยจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะก็จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดนะคะก็พลังงานทางเลือกรวมไปถึงปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟที่เหมาะสมด้วยนะซึ่งคุณพระดอนยืนยันว่าการดำเนินการตามร่างพรก.ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะนะคะให้เกินกรอบร้อยละ70ตามวินัยการเงินการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลเนี่ยประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกับ

0: จัดทำแผนการคลังระยะปานกลางรองรับเอาไว้แล้วซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าภายหลังร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
1: ครับส่วนฝ่ายค้านนะพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับคือมุมมองของฝ่ายค้านเนี่ยมองว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องออกเป็นพรก.ควรที่จะออกเป็นพรบ.ในระดับพระราชบัญญัติให้ผ่าน3 วาระ
0: ค
1: ือวาระรับหลักการนะคะขออภัยวาระรับหลักการแล้วก็แปรยติแปรยติก็คือการถกในสภาแล้วก็การลงมตินะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับก็ควรที่จะมีการผ่านสภาตามรูปแบบปกตินะครับสำหรับ400,000 ล้านนี้นะครับเขามองว่าไม่ได้ว่าจำเป็นหรือเร่งด่วนกันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทางฝ่ายค้านก็จะมีการร่วมลงชื่อนะครับคัดค้านนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในการยื่นนะฮะก็คือไทม์ไลน์ก็น่าจะเป็นวันจันทร์ที่11 พฤษภาคมหรืออย่างช้าเนี่ยก็ไม่เกิน12 พฤษภาคมนะครับอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าอันนี้ฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาก็จะใช้ช่องทางกฎหมายนะครับมุมมองตรงนี้เป็นยังไงฮะก็คือว่าคือฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ว่าค้านเต็มรูปแบบแต่มองว่าการเยียวยาอะไรต่างๆในอันดับแรกเนี่ยเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะฮะก็คือว่าจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับคือเยียวยาเนี่ยควรเยียวยาให้ตรงจุดแล้วถ้าเกิดไปครอบคลุมประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนละครึ่งเนี่ยเขาก็วิเคราะห์มาแล้วบอกว่า44ล้านคนก็แสดงว่ายังมีประชาชนบางส่วนตกหล่นนะสิตกหล่นตรงนี้คุณจะดูแลเขายังไงดังนั้นแล้วถ้าอยากจะให้ทั่วหน้าและทั่วถึงเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องออกแบบกติกาให้มันรัดกุมหรือว่าให้มันตอบโจทย์มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เขาติติงกันมานะครับในเรื่องของการรายละเอียดการกู้เงินแล้วก็เรื่องของการเยียวยานะครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนก็ควรที่จะได้กันอย่างทั่วหน้าและทั่วถึงอันนี้เป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือจะต้องไปดูว่าโครงการสร้างพลังงานในประเทศนะฮะก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั่นแหละมันคือเรื่องเร่งด่วนไห
0: ม
1: นะครับฝ่ายค้านมองว่าไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนทำไมไม่จำเป็นที่เร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวนะครับและสามารถใช้ตราเป็นกฎหมายปกติได้ไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าถ้าผ่า400,000 ล้านออกมาแล้วเนี่ย200,000 แรกเนี่ย200,000 แรกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะใช้โครงการไทยช่วยไทยก็คือคนละครึ่งพลัสแล้วก็ช่วยเรื่องของปุ๋ยเกษตรกรเรื่องของปุ๋ยแพงนะครับแล้วก็เยียวยาอะไรกันอีกนะฮะตรงนั้นก็คือ200,000อีก200,000ก็คือไปใช้เรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดสนับสนุนรถ EV สนับสนุนโซลาร์เซลล์และอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เองนะฮะเรื่องของโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเขามองว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนควรที่จะใช้กฎหมายปกตินะครับตามสภาก็คือพรบ.นั่นเองนี่คือมุมมองฝ่ายค้านที่เขามองแบบนี้และจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าสิ่งที่รัฐบาลทำคือพรก.ฉบับนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนจนถึงต้องออกพรก.หรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าวิเคราะห์ตามหลักกฎหมายมหาชนนะฮะคือมหาชนเนี่ยใช้ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะฮะถ้ามองแล้วเนี่ยศาลก็ต้องมองว่ามันไต่ระดับจนถึงต้องใช้กฎหมายพิเศษเลยหรือไม
0: ่
1: พรก.แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวค่าครองชีพสูงขึ้นกำลังซื้อลดลงการชำระหนี้เนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงแต่ระบบกลไกรัฐเนี่ยยังทำงานได้ปกติสภายังเปิดประชุมได้งบยังเดินหน้าไม่มีสภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจหรือการเมืองเหมือนสมัยยุคเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง IMF เรื่องของโรคระบาดโควิด-19 เปิดสภาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อันนั้นวิกฤตใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ถ้าเกิดเทียบกับวิกฤตตอนที่เรากู้เงิน IMF เนี่ยคือธนาคารล้มแบงค์ล้มแล้วก็สถาบันการเงินล้มไปหมดนะฮะอันนั้นคือวิกฤตทางการเงินส่วนวิกฤตโควิด-19 ก็คือเรื่องของสภาพของบ้านเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของโรคระบาดเนี่ยที่มันคือภาวะฉุกเฉินนะฮะสองเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราเคยกู้เงินเรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะมองเนี่ยก็ต้องเอาสองกรณีเทียบกันว่าตกลงแล้วเนี่ยการใช้อำนาจพิเศษหรือพรก.เนี่ยมันมีเหตุผลและความจำเป็นหรือไม่เพราะตอนนี้แม้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าระบบกลไกรัฐยังทำงานปกติเงินในกระเป๋าก็ยังปกติใช่ไหมฮะงบประมาณก็ยังปกตินะครับแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีภัยคุกคามความมั่นคงเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพหรือ เรื่องของเศรษฐกิจการเงินอย่างรุนแรงอันนี้ถึงจำเป็นนะครับวิกฤตต่างๆเนี่ยที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องวินิจฉัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันวิกฤตจริงไหมนะฮะว่าต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ใช่ว่าเป็นการพูดในการพูดออกมาเป็นวาทกรรมว่าอันนี้มันวิกฤตนะหรือว่าอันนี้ไม่วิกฤตนะมันต้องมีหลักฐานในเชิงประจักษ
0: ์
1: ว่าสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้หรือว่ามันมีภัยคุกคามแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าคำร้องของฝ่ายค้านเนี่ยจะมีประเด็นตรงนี้หรือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งตรงนี้เองมันเป็นชนวนทางการเมืองเหมือนกันว่าอ้าวถ้าเกิดฝ่ายค้านยื่นไปวันที่11และ12เนี่ย มันก็จะทำให้เกิดผลในทางการเมืองก็คือการเบรกพรกนี้ไว้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้รัฐเนี่ยต้องชะลออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมองนะครับเพราะว่า11 12ฝ่ายค้านจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญถ้าศาลรับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยทางลบอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและก็ความเชื่อมั่นในมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐได้วางแผนเอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธีรทัศน์อิสรังกูลณอยุธยารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีครับคุณปริศราแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านคะสำหรับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
8: ครับในแนวทางการป้องกันแล้วก็ปราบปรามทุจริตในมิติของกรมโรงงานเนี่ยครับก่อนอื่นต้อง ขออนุญาตปูพื้นนิดนึงนะครับว่าสำหรับท่านฝั่งทุกท่านว่ากรมโรงงานเราทำอะไรกรมโรงงานเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือเรามีหน้าที่ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับโดยการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งภารกิจเนี้ยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราดูเนี่ยเราส่งเสริมเราทำทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการอนุรักษ์พลังงานสารเคมีแล้วก็มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดการอนุมัติอนุญาตนะครับโดย based on พรบ.โรงงานพรบ.วัตถุลายแล้วก็พรบ.เครื่องจักรกลางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่า1มันจะทำใหเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาของประเทศในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามองเรื่องนี้เป็น3มิติครับ
1: ครับ
8: มิติแรกก็คือเรื่องของระบบงานระบบงานคือความเสี่ยงต่างๆในการทำงานเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเรานำเอาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศครับมาเข้ามาควบคุมดูแลโดยการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าคู่มือประชาชนนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากำกับให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูได้ว่าต้องคู่มือประชาชนเนี่ยแล้วก็คู่มือเจ้าหน้าที่ประชาชนสามารถดูได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทราบว่ากระบวนการทั้งหมดมันใช้ขั้นตอนเวลาอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยการเข้าไปดูได้โดยการผ่าน www.info.go.th ของคอปรก็ได้หรือของ www.diw.go.th ก็ได้ซึ่งตรงนี้จะทำให้รู้ว่าระยะเวลามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เริ่มใช้งานไม่ว่าจะเรื่องการขออนุมัติอนุญาตผ่านระบบสารสนเทศตรงนี้สามารถดูได้หมดผมว่าตรงนี้มันก็จะทำให้ดูช่วยในการรู้ว่าเวลาเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเกิดไม่ได้ถ้ามันมีขอบเวลาที่ชัดเจนนะครับ
1: อีก
8: อย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการใช้ระบบดิจิตอลผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เราจะมี AI เข้ามาช่วยครับซ
0: ึ
8: ่ง AI เนี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาช่วยก็คือช่วยในการตรวจคุณสมบัติของเรื่องเอกสารต่างๆอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นมันจะรวดเร็วครับรวดเร็วและถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถเชื่อถือได้เพราะทุกอย่างมันเบสออนกฎหมายต่างๆหมดครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตรงเรื่อง AI เนี่ยเรามีการทำงานร่วมกับสำนักงานปปช.ครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบเพื่อดูเรื่องนี้ครับอีกมิติหนึ่งมิติที่สองเราดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแน่นอนตัวเทคโนโลยีดิจิตอลที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้สิ่งที่มันจะทำงานได้ก็คือเราจะต้องปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยครับแล้วก็หลังจากปรับปรุงกฎหมายทันสมัยแล้วถ้าเกิดมีข้อจงร้องเรียนในประเด็นเรื่องทุจริตเราก็มีระบบมารองรับด้วยสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนผ่านระบบได้ครับอย่างที่สามเลยผมว่าเป็นมิติที่สำคัญอีกมิติหนึ่งก็คือมิติวัฒนธรรมองค์กรสร้างองค์กรให้มีสำนึกในเรื่องของคอร์รัปชันให้อย่างยกตัวอย่างPolicy ง่ายๆอย่าง No Gift Policy นะครับ
1: ครับ
8: แล้วก็ Policy ต่างๆที่จะเน้นย้ำแล้วก็มีการอบรมฝึกให้เห็นถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความตระหนักรู้ในเรื่องภัยของการทุจริตครับครับคุณสมพลเดี๋ยวคุณปริศราครับ
1: ครับแล้วจุดไหนในกระบวนการทำงานที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดและจะรับมือยังไงครับ
8: ในจุดที่มองว่าเสี่ยงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตหรือว่ากำกับดูแลผู้ประกอบการครับในจุดเนี้ยถ้ายังคงมีการใช้ดุลยพินิจในปริมาณมากนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตได้เพราะฉะนั้นแผนรับมือของเราที่จะป้องกันเรื่องนี้หนึ่งก็คือเราใช้ระบบดิจิตอลอย่างที่ทราบดีว่าปัจจุบันนี้ระบบดิจิตอลในโลกเรามันทันสมัยมากเรื่อง AI มันทันสมัยมากเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติอนุญาตได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับแล้วก็มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุมัติอนุญาตที่ทำให้เกิดการขนส่งต่างๆเช่นการขนส่งกากพวกนี้เราจะมีการใช้กล้องวิดีโอบันทึกภาพซึ่งเป็นมีระบบ AI เข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อทำให้การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องครับแล้วก็มีการดำเนินการถูกระเบียบถูกกฎหมายทั้งหมดครับ
0: ค่ะท่านคะเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้นะคะในการนำระบบอนุมัติออนไลน์มาใช้ตรงนี้ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรบ้างคะ
8: พอเป็นระบบออนไลน์แล้วเนี่ย วันนี้ระบบออนไลน์ของไม่ว่าจะเป็นของกรมโรงงานหรือจริงๆผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเลยนะครับการอนุมัติอนุญาตเนี่ยพอใช้ระบบออนไลน์แล้วเนี่ยการพบปะกับเจ้าหน้าที่จะลดลงผมเรียกว่าน่าจะในปริมาณมากถ้ามีการติดต่อกันเนี่ยก็จะเป็นแค่ในกรณีสอบถามก็ที่เกิดข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนมันลดดุลยพินิจแน่นอนครับในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารทั้งหมดขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดเราใช้ AI ครับยกเว้นว่าในกรณีที่มันซับซ้อนมากๆจริงๆที่จำเป็นอย่างต้องใช้มนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ 80% ของการพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องของ AI หมดละนะครับ อย่างที่สองก็คือว่าเรื่องการตรวจสอบเอกสารที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นละอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญตรวจสอบเอกสารเนี่ยมันจะต้องถูกต้องและรวดเร็วถ้าเป็น AI เนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีการจัดลำดับคำขอด้วย first in first out ก็คือต่อไปเนี่ยเรื่องคำขอเนี่ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนจะไม่มีการลัดคิวกันหรือว่าสลับคิวอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานครับในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติพอว่าคือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเนี่ยนอกจากที่กรมโรงงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นที่สำนักงานสารกับจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำไปในมาตรฐานเดียวกันพอใช้ระบบแล้วมันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับส่วนที่3ส่วนที่4ครับเรื่องการบันทึกประวัติการทำงานระบบพวกเนี้ยพอมันเป็นดิจิตอลมันจะมีหลอกแล้วเรียกว่าบันทึกประวัติการใช้งานประวัติการอนุญาตประวัติการทำงานทั้งหมดพอปีหลอกแล้วเนี่ยมันบันทึกทุกอย่างครับบันทึกทุกอย่าง 100% เพราะฉะนั้นมันสามารถตรวจสอบ track ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขั้นตอนไหนณวันที่เท่าไหร่กี่โมงมันทำได้หมดครับ อย่างที่5ครับอันนี้เป็นสิ่งที่พูดกันนั่นเมื่อกี้ลดการเผชิญหน้าเผชิญหน้าคือเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการไม่ต้องเจอกันเพราะฉะนั้นพอไม่เจอกันจะไม่มีการเสนอเงื่อนไขหรือเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดตามกระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดครับ
1: ครับแล้วทางกรมฮะมีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลสถานะการขออนุญาตให้สาธารณชนได้ตรวจสอบได้ยังไงครับท่านครับ
8: เราแบ่งเป็น2 อย่างครับการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็นข้อมูลในภาพรวมครับข้อมูลในภาพรวมก็คือสามารถเข้ามาดูสถิติโรงงานรายเดือนรายปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานที่รับอนุญาตนะครับโรงงานที่เปิดประกอบการเหล่านี้สามารถดูได้หมดครับอีกผ่านเว็บไซต์ของกรมนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลโรงงานทุกโรงในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ของกรมได้ครับก็คือสามารถรู้ได้ว่าโรงงานนั้นทำอะไรบ้างซึ่งถ้าโรงงานข้างบ้านตั้งขึ้นมาสามารถเสิร์ชดูได้ว่าโรงงานนี้ทำอะไรแล้วทำถูกต้องตามที่เขาทำอยู่กับที่เขาแจ้งไว้มันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบที่ใช้แจ้งร้องเรียนได้นะครับ อย่างที่3ครับก็คือผู้ประกอบการเองสามารถติดตามสถานะคำขอผ่านระบบ application tracking system ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ยื่นคำร้องขอในเรื่องต่างๆรู้ว่าขั้นตอนตัวเองถึงขั้นตอนไหนแล้วและเมื่อใช้ประกอบกับคู่มือประชาชนที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็คือจะตัวเองจะทราบว่าของตัวเองมีใช้เวลาไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน1เดือนก็สามารถแจ้งได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือโดยระบบเนี้ยมันทำให้ติดตามได้ครับก็ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
0: ค่ะ
8: ครับคุณสมพลคุณปานิศราครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วทางผู้ประกอบการเองเนี่ยจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรคะว่าการที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ได้รับการแก้ไขจริง
8: ๆครับเรื่องนี้เราเน้นเป็น first priority ครับเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ระบบแจ้งธุรกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งระบบที่แจ้งผ่านเว็บไซต์กรมนะครับมีทั้งระบบแจ้งอุดเราชื่อแจ้งเลยนะครับชื่อสั้นๆแล้วก็มีคนใช้เยอะมากแจ้งอุดสามารถแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาได้แล้วก็ระบบ ID Pro รวมถึงเว็บบอร์ดสายด่วน1564เหล่านี้ทั้งหมดนะครับเรามีหลายๆช่องทางเพื่อให้สามารถการแจ้งเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาเรื่องของการมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับการแก้ไขเนี่ยเรามีการออกกฎหมายครับโทษทีครับเรามีการออกกฎระเบียบครับเพื่อที่มารองรับเรื่องนี้กฎเกณฑ์ว่าอะไรต้องทำเสร็จในขั้นตอนในเวลาระยะเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถติดตามผ่านระบบได้ครับว่าโดยหลักๆเอาคร่าวๆก่อนเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องแล้วก็ส่งจะต้องส่งต่อพอเรื่องเข้ามาต้องส่งต่อเรื่องเนี่ยไปยังหน่วยงานที่ถูกต้องภายใน1วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็จะมีเวลาทำงาน15วันจะต้องรายงานความคืบหน้าทุกระยะผ่านระบบออนไลน์เนี่ยกลับไปยังผู้ร้องเรียนจนกว่าเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นครับทุกสิบห้าวันไปเรื่อยๆจนกว่าเรื่องจะเสร็จสิ้นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเราถือเป็นfirst priority ถือเป็นอย่างแรกเลยของผู้แจ้งเนี่ยเนื่องจากว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีคนแจ้งเรื่องนี้เข้ามาไม่ว่าเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานะครับระบบทั้งหมดครับจะถูกคุ้มครองเก็บไว้ในตัวเดต้าเบสของกรมโรงงานซึ่งอันนี้การันตี 100% ว่าจะไม่มีการเปิดเผยครับ
1: ครับความโปร่งใสในระบบการอนุญาตล่ะครับจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมได้ยังไงครับท่านฮะ
8: ครับเรื่องนี้เป็นผมว่าปัจจุบันนี้เป็นอันดับต้นๆในเรื่องสิ่งที่จะส่งเสริมการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าทั่วโลกทั้งหมดโลกปัจจุบันแคบมากเนื่องจากระบบดิจิตอลนะครับเป็นตัวเชื่อมโลกทั้งหมดเข้าด้วยกันวันนี้เกิดเรื่องอะไรที่ไหนมันก็รับรู้ทันทีเพราะฉะนั้นความโปร่งใสของโรงงานใดโรงงานหนึ่งจึงเป็นที่รับรู้ได้ทั่วโลกพอรับรู้ได้ทั่วโลกก็หมายความว่าเขาสามารถคอมเพลโรงงานในประเทศไทยกับโรงงานในประเทศอื่นๆได้แล้วความโปร่งใสนี่แหละครับจะเป็นตัวบ่งชี้ลำดับความโปร่งใสในโลกมันมีการวัดกันอยู่ถ้าความโปร่งใสประเทศใดดีเขาก็จะมีการไปลงทุนที่ประเทศนั้นสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความโปร่งใสเนี่ยถือเป็นเสาหลักเลยในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับเนื่องจากมันเป็นตัวสามารถเปลี่ยนระบบราชการจากประสักครับให้เป็นตัวเร่งให้ดึงดูดการลงทุนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันเพิ่มความเร็วแล้วก็ความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจครับลดเวลาในการเข้าสู่ตลาดระบบการอนุญาตที่โปร่งใสเช่นการยื่นออนไลน์ที่เราทำอยู่นะครับมีการจัดลำดับคิวชัดเจนมีกรอบเวลาชัดเจนมี AI ช่วยพิจารณาช่วยลดระยะเวลาในการอนุญาตให้เร็วขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้การเดินเครื่องจักรการผลิตสินค้าและการส่งออกสู่ตลาดโลกทำได้เร็วขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นแล้วครับลดความเสี่ยงทางธุรกิจในแง่ของมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนเนื่องจากผ่านระบบครับหลักเกณฑ์ชัดเจนแน่นอนหลักเกณฑ์ตายตัวและเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการได้ว่าจะได้รับใบอนุญาตเมื่อไหร่ช่วยลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจครับ
1: ครับ
8: จากสิ่งเหล่านี้มันส่งผลดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศแน่ๆเพราะฉะนั้นจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นครับพอนักลงทุนมาเงินก็ไหลเข้าประเทศเทคโนโลยีก็ไหลเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็สาเหตุหลักๆมันก็มาจากความโปร่งใสที่จะเกิดจากพวกระบบออนไลน์เหล่านี้นะครับส่วนที่สี่ก็คือว่ามันป้องกันระบบผูกขาดความโปร่งใสจากระบบทั้งหลายเนี่ยมันจะป้องกันให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ประพฤติไม่ดีนะครับที่ประพฤติไม่ดีไม่สามารถใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวในการกีดกันรายเล็กๆหรือหน้าใหม่ๆให้เข้าสู่ตลาดได้ครับส่วนที่ห้านะครับข้อมูลโปร่งใสช่วยยกระดับทั้งห่วงโซ่อุปการให้ห่วงโซ่อุปทานนะครับให้สามารถที่จะทำ traceability ได้หรือว่าเป็นการ track หรือการมองย้อนกลับได้ครับคือจากระบบเนี้ยเราจะมองเห็นภาพสินค้าชิ้นหนึ่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอันเนี้ยทำให้ข้อมูลเหล่านี้อนุญาตแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะครับช่วยให้ผู้ค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี้ยสามารถตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของโรงงานได้ทันทีครับ
1: ครับ
8: สุดท้ายข้อนี้สำคัญที่สุดคือตอบโจทย์มาตรฐานโลกปัจจุบันผู้ค้าระดับสากลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นๆครับที่เราจะทำงานมาใช้ครับ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่านธีรทัศน์อิสรกุลณอยุธยาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณค่ะ
8: ขอบพระคุณครับคุณสมพลครับขอบคุณครับคุณปริศลาครับสวัสดีครับสว
1: ั
8: สดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมองไปข้างหน้าครับสัปดาห์หน้านะครับไทม์ไลน์ต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนฮะความร้อนแรงในทางการเมือง11พฤษภาคมครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะได้รับการพักโทษนะครับสายตาก็คงไปจับจ้องนะครับที่เรือนจำที่คุณทักษิณเนี่ยกำลังจะได้พักโทษนะครับและก็คงไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านะครับก็คือบ้านพักของคุณทักษิณนั่นเองนะครับติดตามทิศทางในทางการเมืองเนี่ยในสัปดาห์หน้าน่าจะร้อนแรงนะครับเพราะว่าคุณทักษิณก็ได้รับการพักโทษแล้วนะครับแต่คงไม่ร้อนแรงเหมือนสมัยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำรัฐบาลนะครับแต่ก็คงไปจ จับตามองแหละครับว่าบ้านจันทร์สองล่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญของพรรคเพื่อไทยต่อไปอีกหรือไม่นะครับแล้วก็วันที่11ถึง12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปช่วงต้นรายการว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพรก.ที่รัฐบาลออกเนี่ยพรก.กู้เงินฉุกเฉิน400ล้านบาทเนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นะครับหากศาลรับไว้หรือมีคำวินิจฉัยอื่นใดเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องของทิศทางในทางการเมืองและก็การกำหนดมาตรการในการเยียวยาประชาชนทางเศรษฐกิจต่อไปครับนี่คือเรื่องที่จะต้องจับตามองในสัปดาห์หน้านะครับไปดูเรื่องแลนด์บริดจ์บ้างนะครับรัฐบาลพยายามที่จะเชื่อมโยงโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้ากับความมั่นคงในระดับโลกนะฮะแล้วก็แสดงจุดยืนไทยว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่มีความปลอดภัยท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นช่องแคบฮอร์โมสนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามที่จะมีการผลักดันตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาถึงรัฐบาลคุณ
0: เ
1: ศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็ช่วงคุณแพทองธารชินวัตรก็เว้นวรรคไว้แป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนั้นมีเรื่องอะไรฮะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมแล้วก็มาถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีการผลักดันเรื่องนี้3รัฐบาลแล้วนะครับซึ่งการสร้างแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ต้องรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ถ้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะครับไม่เอาเรื่องของการสร้างแลนด์บริดจ์เพราะว่ามันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เดินหน้าไปยากเหมือนกันซึ่งก็จะต้องมีการประเมินผลอย่างรอบด้านเมื่อวานนี้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของประเด็นแลนด์บริดจ์ครับ
0: ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีการออกมาให้ข้อมูลนะคะในเรื่องการถือครองที่ดินที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งก็เชื่อมโยงกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งท่านบอกโครงการนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างของการศึกษานะแล้วก็ยอมรับฟังเสียงประชาชนประกอบกับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะรัฐบาลจึงต้องหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเราเองเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนะคะที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คมนาคมนะคะเรื่องของการขนส่งสินค้าถ้าหากภูมิภาคใดนะคะที่มีความขัดแย้งหรือมีสงครามเนี่ยไทยเราพยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเป็นที่สนใจของนานาชาติตลอดจนเสริมศักยภาพตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปค่ะส่วนกรณีที่มีการปั่นกระแสให้ต่างชาตินะคะเช่าที่ดินระยะยาว99ปีรวมไปถึงมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านตรงนี้ผู้สื่อข่าวถามจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม
1: ่
0: นะคะท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการแลนด์บริดจ์ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของคณะกรรมการนะคะซึ่งมีทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการแต่ถ้าหากศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วรัฐบาลจะพิจารณาตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนนะคะพร้อมกำชับให้ทางคณะกรรมการมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับคือดึงภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เนี่ยว่าจะเอาไม่เอายังไงนะครับคือทางเศรษฐกิจเนี่ยน้ำไหลไฟสว่างแน
0: ่
1: นะครับความเจริญเกิดในพื้นที่ที่ดินขึ้นราคาแล้วก็เรื่องของความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นเมืองผ่านจะไม่ใช่แค่เมืองผ่านแต่ว่าจะเป็นเมืองที่ประชาชนสามารถไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับดึงดูดนักลงทุนอันนี้คือมุมมองทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่ามุมมองทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองว่าอ้าวถ้าเกิดสร้างไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการรุกป่าหรือว่าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนหรือเปล่านะครับก็จะต้องติดตามดูทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอันนี้น่าสนใจมีการปั่นกระแสต่างชาติบอกว่าเช่าที่ดินระยะยาว99ปีเอ๊ะทำไมเขาไม่เป็น100ปีไปเลย
0: เออ
1: 99ปีนะฮะอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าคือถ้าจะลดความร้อนแรงในทางการเมืองเนี่ยก็คือต้องบอกว่ากำลังศึกษาอยู่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็บอกว่าคุณเอกนิตินิธันประภาสเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นคณะกรรมการก็พูดง่ายๆนายกก็บอกว่าให้ไปถามคุณเอกนิตินั่นแหละเอาพูดกันตรงๆเออแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการศึกษาก็เชื่อว่าตรงนี้เองจะช่วยลดความร้อนแรงในทางการเมืองเพราะทั้งที่มีการพูดเรื่องแลนด์บริดจ์ทีไรเนี่ยมันก็จะถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเรื่องของการใช้งบแล้วก็ความไม่ชอบมาพากลของการก่อสร้างในแต่ละครั้งเมื่อวานก็มีทางด้านของส.ส.เนี่ยจากพรรคประชาชนเนี่ยคุณพักขมลหนุนอนันต์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีกระแสข่าวว่าอาม่าไม่ได้บอกว่าใครนะฮะอาม่าไปซื้อที่ดินแถบๆนั้นน่ะ500ไร
0: ่
1: 500ไร
0: ่
1: เพราะรู้ว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยจะเกิดขึ้นและกำลังจะมีความเจริญมาถึงคำถาม คำถามอยู่ที่ว่าถ้าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมฮะไม่ผิดคือผมรู้เนี่ยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่ดินแถวนั้นจะขึ้นราคาผมเป็นเอกชนผมไปกว้านซื้อพอผมไปกว้านซื้อเนี่ยคำถามคือผิดกฎหมายไหม
0: ก็ไม่ผิด
1: ไม่ผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณรู้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่รู้ในทางลับจากทางรัฐเช่นไปสืบมาว่าเอากรมทางหลวงจะมีทางหลวงตัดผ่านไปตรงนี
0: ้
1: ประชาชนทุกคนไม่รู้รู้อยู่คนเดียวเราไปซื้อที่ดินพอถนนตัดผ่านปุ๊บได้กำไรขายทิ้งขออภัยขายแล้วได้กำไรไอ้อย่างนั้นเนี่ยผิดแต่ถ้าเกิดรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการประกาศโดยทั่วกันจากสื่อมวลชนและไปซื้อที่ดินเก็บกำไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ในฐานะภาคเอกชนนะฮะคือผมเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผมก็ไปซื้อเพราะผมรู้ว่าไอ้นี่จะมาลงปุ๊บเนี่ยอ้าวที่ดินมันก็ต้องขึ้นราคาอยู่แล้วก็ต้องไปซื้อนะครับแต่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเหมือนกันถ้าโครงการมันล้มหรือว่าเฮ้ยผมกำไรเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่มากเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องรับความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่ต้องมองรอบด้านแต่ถามว่าโครงการสะดุดหรือไม่สะดุดอย่างไรเนี่ยคิดกันมานานแล้วตรงนี้คิดกันมานานแล้วแต่ถามว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้ไหมหรือจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามดูจากหลายๆเรื่องนะฮะเอามาดูเรื่องของแม่น้ำกกกันบ้างโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือก็เดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับอีกเรื่องนึงฮะคุณปณิสราครับเรื่องของมีข่าวว่าจะย้ายขนส่งหมอชิดนะฮะไปที่อื่นนะเป็นยังไงฮะเนี่ย
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าหลังจากการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายให้กับบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะที่มีการจัดทำรายละเอียดแผนปรับปรุงอาคารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกวงเงินงบประมาณ351ล้านบาทยกระดับการให้บริการประชาชนนะคะตรงนี้ยืนยันนะคะไม่มีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดแต่ที่มีข่าวออกมาเนี่ยคือเขาไม่ได้จะย้ายแต่ว่าเขาจะปรับปรุงให้เชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้เดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้กำลังพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อนะคะอย่างเช่นการใช้รถแทรมนะคะเป็นต้นแล้วก็มีนโยบายเรื่องของการเปลี่ยนรถโดยสารเก่าเป็นรถไฟฟ้าหรือ EV นะคะจำนวน150คันเพื่อที่จะได้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญลดมลพิษด้วยการจัดระเบียบเส้นทางและค่าธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวเตรียมเปิดประมูลเส้นทางใหม่ให้เอกชนมาร่วมบริการส่วนผู้ประกอบการเดิมที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุถ้าหากไม่ปรับปรุงคุณภาพก็จะมีการพิจารณาการต่ออายุอย่างเข้มงวดต่อไปนะคะซึ่งบขส.ก็จะกำหนดข้อบังคับทางกฎหมายใหม่หากเส้นทางใดบขส.วิ่งให้บริการเองจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสายทางค่ะแต่ถ้าหากเส้นทางใดปล่อยให้เอกชนวิ่งแทนก็เอกชนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดนะคะซึ่งท่านบอกเชื่อมั่นว่าการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสาธารณะสาธารณะไทยเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะตอบโจทย์ไหมสรุปก็คือไม่ได้ย้าย
1: ไม่ได้ย้าย
0: จะปรับปรุงเฉยๆนะคะให้มีการเชื่อมต่อกันมันก็จะได้สะดวกกับการเดินทางมากยิ่งข
1: ึ้
0: น
1: นะคือคนก็ชินเนี่ยกับระบบสาธารณะขนส่งเนี่ยแบบเดิมนะฮะที่หมอชิดเนี่ยคือถ้าจะย้ายไปกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยคนก็บอกว่ามันก็สะดวกดีน
0: ะ
1: แต่มันไกลสักนิดนึงแล้วก็การเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกก็เลยอยากจะอยู่ที่หมอชิดแบบเดิมนะฮะคำถามคือหมอชิดที่เดิมเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าคนมันเยอะไปไหมถ้าเกิดคนมันไม่เยอะไปหรือว่ามันสามารถดำเนินการไปได้อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายเพราะว่าถ้าเกิดย้ายไปปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เดิมเนี่ยจะไปทำอะไรฮะ
0: ก็น่าคิด
1: ระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยคือถ้าเกิดจะย้ายไปปุ๊บเนี่ยต้องมองให้รอบด้านว่าแล้วที่เดิมเราจะทำยังไงและที่เดิมเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่มีปัญหาและประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการเนี่ยก็สามารถดำเนินการต่อไปได้หากมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยไม่ใช่ทางกายภาพไม่ว่าจะคือถ้าเกิดมันเล็กไปเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันยังสามารถดำเนินการไปได้แต่อามันจะมีเรื่องของรถติดขัดหรืออะไรเนี่ยก็ต้องแก้กันไปนะครับส่วนเรื่องของย้ายขนส่งหมอชิดเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมออกมายืนยันว่าอ๋อไม่มีหรอกนะฮะแต่ว่าก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของระบบรถแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นมากขึ้นต่อไปนะครับส่วนกรมอนามัยฮะเขาก็ออกมาบอกผลสำรวจครับพบเด็กไทยแรกเกิด1 ใน 10นะฮะคลอดก่อนกำหนดฮะ 10คนมี1คนอ้าวไม่ใช่1ใน10คนนะฮะคลอดก่อนกำหนดนะฮะ10คนก็จะมีแม่1คนเนี่ยแหละคลอดก่อนกำหนดซึ่งทำให้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เสียชีวิตและความพิการในทารกแรกเกิดนะครับเกิดจากเรื่องของภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมแล้วก็โรคประจำตัวอะไรต่างๆก็มีการแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตคุณแม่นะครับแล้วก็เด็กไทยอย่างยั่งยืนนะครับเพราะปัจจุบันเด็กเกิดน้อยแล้วนะครับเกิดน้อยไม่พอครับเจอคลอดก่อนกำหนดแล้วก็เสียชีวิตพิการในทารกแรกเกิดด้วยนะครับอันนี้ทางกรมอนามัยก็บอกว่าจะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การใช้ชีวิตอะไรต่างๆกันครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
9: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้ดิกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้นการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
10: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายในงานตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2568/69ครั้งที่3ระหว่างวันที่6-8 พฤษภาคม 2569ณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์จำกัดสกต.อำเภอหนองหงส์ตลาดเริ่มเปิดเวลา 9:30 น.ถึง 16:30 น.มีผู้ซื้อมากร้อยผู้ขายมีสิทธิ์เลือกขายข้าวเปลือกได้ราคาดีรับเงินสดทันทีมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอนราคาเป็นธรรมตามคุณภาพข้าวเครื่องชั่งได้มาตรฐานเที่ยงตรงพลาดไม่ได้วันที่6-8 พฤษภาคม 2569นี้พบกันที่งานตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่3ณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์จำกัดสกต.อำเภอหนองหงส์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์หมายเลข044 621 185อย่าขายข้าวเปลือกได้ราคาดีต้องขายที่

0: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
1: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
0: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
1: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามคลื่นของเราสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะรายการที่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลา9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์วันศุกร์นี้ก็เป็นวันที่8พฤษภาคม2569เดือนพฤษภาคมนี่มีความหมายสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าการสถาปนากรมประชาสัมพันธ์วันที่3พฤษภาคมค่ะปีนี้ก็92ปีแล้วนะคะครบรอบสำหรับปีเดือนนี้ก็จะมีวันพืชมงคลที่จะมาถึงวันที่13พฤษภาคมแล้วก็วันชัตรมงคลผ่านไปแล้วคือวันที่4พฤษภาคมค่ะแล้วก็เป็นวันที่จะเริ่มต้นสำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่1ของชั้นเรียนใหม่นะคะจากเด็กที่เรียนจบประถมศึกษาก็เข้าสู่มัธยมศึกษาปีที่1สำหรับคนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายก็บางคนก็จะได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะก็มาพบกันนะคะกับบทบาทของชีวิตที่แตกต่างกันในช่วงแต่ละวัยนับตั้งแต่ช่วงทารกจนถึงวัยรุ่นเด็กโตวัยรุ่นวัยทำงานวัยที่กำลังจะเลิกทำงานและวัยที่เกษียณอายุราชการแล้วต้องไปทำงานอย่างอื่นคนเราบางทีก็ไม่ใช่ว่าพอเกษียณอายุแล้วไม่ได้ทำอะไรนะคะหากิจกรรมทำเรื่อยไปค่ะเพื่อให้ชีวิตประจำวันเรามีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้นำบทเพลงของมัณฑนาโมลากุลนะคะในเพลงเสียงเทียนค่ะ

จบกันไปแล้วนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเสียงเทียนนะคะมัณฑนาโมลากุลซึ่งเป็นคนยุคเก่าเพลงก็อาจจะมีความที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆมีเสียงดนตรีคลอๆแล้วก็ความในใจความภาษาไทยที่สวยงามในสมัยโบราณนะคะปรับตามยุคตามสมัยค่ะก็จะมีความ

ควบคุมเสียงให้รายการคลื่นใจวัยเก่าดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็มีบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งที่นำมาฝากกันนะคะของธานินทร์อินทรเทพในเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกค่ะ

กักเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกถ้าขาดเธอไปเราจะรู้สึกยังไงคะสำหรับคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปหรือเราจากไปก่อนก็ยังไม่รู้กันนะคะแต่ที่แน่ๆคือเรารู้สึกเหงาแน่นอนค่ะสาวชุ่มทองโทรศัพท์มาขอเพลงบ้านเราสุเทพวงศ์คำแหงนะคะก็มอบให้กับหนุ่มปลาไหลนะแล้วก็พี่ฤทธิชัยแล้วก็คุณวิภาวีนะคะก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะแล้วก็มีความรู้สึกคิดถึงบ้านเมืองของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ที่น่าอยู่หรือประเทศไทยที่มีคนใจดียิ้ม

เก่งนะคะเรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะละเลยเกินไปมากเกินนะคะรวมทั้งการที่เราให้ท่านผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกโภชนาการอย่างพวกข้าวแป้งขนมปังเลือกชนิดที่ไม่ขัดสีหรือขัดสีน้อยจะได้เพิ่มใยอาหารนะคะวันละ 6-8 ทัพพีค่ะมีผลไม้หรือน้ำผลไม้ 100% สัก1แก้วนะคะสำหรับน้ำใส่น้ำมันก็ไม่ควรจะใส่น้ำมันเยอะนะคะก็อาจจะเป็นต้มก็ได้อาจจะมีน้ำแกงช่วยให้รื่นคอด้วยนะคะเรื่องของผักผลไม้เป็นเรื่องสำคัญของคนสูงอายุค่ะเรื่องของนมก็ควรจะเป็นนมที่มีไขมันน้อยของทอดกรอบก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็อาหารการกินก็เป็นอาหารที่กินง่ายย่อยง่ายนะคะหมูสับก็เป็นหมูสับที่ไม่ปนไขมันไม่ใส่เครื่องในขนมหวานก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นเบเกอรี่นะคะแล้วก็ไม่ราดหน้าด้วยกะทิก็จะเป็นการดีการดื่มน้ำสะอาดดีที่สุดควรเป็นน้ำที่ไม่เย็นเกินไปและไม่ร้อนเกินไปส่วนน้ำเย็นมากๆก็ไม่ควรที่จะรับประทานดื่มเข้าไปนะคะประเภทอาหารของคนไทยบางทีต้องใส่กะทินะคะก็กะทิน้อยหน่อยนะคะอาหารก็ค่อนข้างที่จะรสไม่จัดนี่คือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้สูงอายุก็ต้องใส่ใจกันนะคะเพราะว่าอาหารคือเป็นยาสำหรับบำรุงร่างกายค่ะบทเพลงบ้านเราสุเทพวงศ์คำแหงจะได้รับฟังกันในขณะนี้นะคะขอเชิญรับฟังค่ะ

เมฆจ๋าฉันว้าเวบไกลขอวานหน่อยได้ไหมให้สุขใจที่บ้านเรานะคะก็ได้มาถึงบ้านของเรามาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ขอให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขกับภูมิทัศน์บ้านเมืองที่สวยงามคลองระลมโบราณและก็มีอาหารการกินที่อร่อยมากมายเลยนะคะรวมกับคนบุรีรัมย์ที่เป็นกันเองด้วยก็เป็นสิ่งดีๆนะคะสำหรับคนรุ่นเก่าพอร้องออกมาแล้วจะทำให้คนที่ได้รับฟังจะระลึกถึงความเก่าค่ะที่เคยได้ยินในสมัยช่วงที่เรายังเด็กยังเล็กอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปิดเพลงเหล่านี้ให้เรารับฟังกันก็มีความสุขใจในรูปแบบหนึ่งค่ะเพลงลูกกรุงนะคะสุเทพวงศ์คำแหงชรินทร์นันทนากรหรือว่าจะเป็นคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญค่ะวันนี้วิภาวีกับเวลาของรายการคลื่นใจวัยเก่าหมดลงแล้วนะคะฝากบทเพลงของคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญค่ะวันพระอย่าเว้นวันนี้กราบสวัสดีค่ะ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
2: เสียงระบบ FM ความถี่
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขนี้ที่ปปช.ค่ะ
4: ศึกในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันคงไม่มีใครเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาแก้ปัญหาได้เพียงลำพังสำนักงานปปช.เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมความสุจริตอย่างยั่งยืนเราเชื่อมั่นว่าปัญหาคอร์รัปชันจะหมดไปถ้าพวกเราคนไทยทุกคนร่วมมือกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสุขนี้ที่ปปช.วันนี้ประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับผมประวงศ์สาแก้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการแล้วก็คุณวรรณะนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินขออภัยครับเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตชำนาญการวันนี้ก็มีข่าวเรามาเล่าสู่กันฟังเช่นเดิมนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับฝนตกหนักไหมที่บ้าน
6: ก็โชคดีครับถือว่าอากาศที่ร้อนๆก็จะได้เย็นๆลงนะครับฝนตกหนักหายใหญ่มากนะ
5: ครับ
6: ก็ถือว่าโอเค
5: ใช่ครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเมษาเราร้อนมากเนาะร้อนจนบางคนก็ป่วยเลยป
6: ่
5: วยเป็นฮีทสโตรก
6: ช่วยต้องรักษาสุขภาพกันดีๆนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
5: ใช่ครับ
6: นี้ ปลี่ยนกระทันหันก็มีนะฮะ
5: ครับวันนี้เราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของคุณวรรณะมาเล่าข่าวให้เราฟังเช่นเดิมนะครับแล้วก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเชิญคุณวรรณะเล่าข่าวก่อนนะครับ
6: โอเคครับผมครับคุณบุลลิงครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้ปปชเราเนี่ยมีการประกวดนะครับการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษานะครับที่เป็นเลิศที่เขาเรียก best practice นะครับซึ่งสำนักปปชเราก็อยากจะส่งเสริมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษานะครับโดยการจัดการประกวดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่เป็นเลิศขึ้นนะครับ ก็จะมีข้อมูลสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับอาจจะเป็นครูอาจารย์หรือว่าท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คุณสมบัติของสถานศึกษาที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนะครับก็คือเป็นสถานศึกษานะครับในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครับสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานะครับสำนักงานอาชีวศึกษานะครับแล้วก็สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่เขาเรียกว่าสกลนะครับนะครับแล้วก็เป็นสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเช่นโรงเรียนเทศบาลหรือเป็นโรงเรียนระดับมัธยมนะครับที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับก็คือมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยใช้ในการเรียนการสอนจริงนะครับไม่น้อยกว่า1ปีการศึกษานะครับก็สำหรับรางวัลและก็ประเภทของการเข้าประกวดนะครับก็จะมี2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทที่1ก็จะเป็นประเภทของท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับก็สามารถส่งผลงานเข้ามาได้แล้วก็ในส่วนที่2คือในส่วนของคุณครูผู้สอนนะครับก็จะมี2ประเภทรางวัลก็จะมี3ลำดับนะครับก็คือรางวัลที่1ที่2และที่3นะครับโดยสามารถส่งผลงานได้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับก็วันนี้ก็เหลือน้อยแล้วเนาะวันนี้วันที่8นะคร
5: ับ ใช่ครับก็เหลือไม่กี่วันไอ้ตัวรางวัลตัวนี้ขอคุณมานะให้จำกัดเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นเช่นโรงเรียนเทศบาล
6: อ๋อเปล่าครับมีทั้งหมด6สังกัดนะครับ
5: อ๋ออันนี้ก็คืออ๋อก็คือโรงเรียนรัฐทั่วไปด้วย
6: ด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย
5: ครับเพราะงั้นบุตรหลานแล้วก็ลูกคุณนันนี่ก็สามารถส่งประกวดได้นะ
6: ครับโรงเรียนโรงเรียนเข้าประกวดนะไม่
5: อ๋อไม่เกี่ยวกับนักเรียนโอเคครับก็เฉพาะบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ครูครับ
6: ครับผมแล้วท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปปช.นะครับที่ www.nacc.go.th นะครับแล้วก็ท่านอาจจะคีย์เข้าไปใน Google นะครับว่าการรับสมัครสถานศึกษานะครับเข้าประกวดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้นะครับในเว็บไซต์ใน Facebook ก็มีข้อมูลอยู่นะครับก็จะรอชมผลงานจากทางสถานศึกษาในจอมบึงเหล่านี้นะครับว่าเราจะมีไอเดียสร้างสรรค์การนำหลักสูตรต้านไปใช้ยังไงบ้างนะครับโอเค
5: ครับต่อไปก็อยากจะเล่าข่าวขอไปเกี่ยวกับความรู้เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางผู้ยื่นบัญชีนะครับมาติดต่อยื่นบัญชีเยอะเลยคุณนะทั้งในช่องทางการ walk in หรือเดินเข้ามาติดต่อด้วยตนเองแล้วก็ช่องทางการยื่นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการยื่นออนไลน์ซึ่งการยื่นออนไลน์ตอนนี้คือเราเปิดใช้งานระบบได้หลายปีแล้วนะครับประมาณ2-3 ปีแล้วนะครับที่แต่ว่าใช้งานระบบได้จริงๆจังเนี่ยประมาณไม่ถึง2ปีนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบแล้วก็การใช้งานที่เข้าเยอะนะครับแล้วก็ปัญหาของผู้ยื่นที่ผมเจอนะคุณมานะตอนนี้ก็คือเขายื่นมายื่นผ่านระบบได้แล้วแต่ปัญหาคือการเตรียมเอกสารนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการยื่นหรือวันที่มีหน้าที่ยื่นบางคนยังไม่เข้าใจคุณมานะเช่นสมมติใครมีญาติเนาะเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นในองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเช่นอบต.เทศบาลครับนายกนะครับนายกท้องถิ่นนะครับนายกอบต.นายกเทศบาลนะครับ แล้วก็รองนายกนะครับสองตำแหน่งเนี้ยต้องได้ยื่นนะครับ แล้วก็การยื่นบัญชีจะแตกต่างกันเล็กน้อยในวันที่มีหน้าที่ยื่นโดยนายกก็จะมีการกกต.ประกาศรับรองผลเนาะเป็นนายกแล้วแต่เราจะใช้วันที่มีหน้าที่ยื่นของกฎหมายปปช.คือวันที่ท่านนายกไปแถลงนโยบายต่อที่ประชุมแห่งสภาครั้งแรกนะครับก็คือวันที่หลังจากส่วนใหญ่ก็กกต.รับรองแล้วก็มาแถลงนโยบายวันนั้นแหละถือว่าเป็นวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเข้ารับตำแหน่งสำหรับกรณีเข้ารับตำแหน่งของนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับแต่สำหรับรองนายกนะครับหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกนะครับซึ่งจะใช้คำสั่งแต่งตั้งนะครับตามตัวเลยก็คือผู้มีอำนาจแต่งตั้งคือนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่งตั้งรองนายกรองนายกก็จะมีหน้าที่ยื่นในวันที่ได้รับการแต่งตั้งมีผลนะครับ
6: เป็นเช่นนั้นนะครับ
5: ครับเพราะฉะนั้นการยื่นก็อาจจะวันอาจจะไม่ตรงกันส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรายละเอียดในเรื่องการประกาศเปิดเผยก็คือของท่านนายกต้องทำสำเนาที่ปกปิดข้อมูลนะครับซึ่งในการปกปิดข้อมูลครับมีอะไรบ้างคุณมณะครับในส่วนของเรื่องการปกปิดข้อมูล
6: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ยื่นนะครับมันจะเป็นเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะครับประวัตินะครับการทำงานอะไรเงี้ยครับหรือว่ารายได้รายจ่ายอย่างเงี้ยครับก็พอที่จะขอโทษก็ต้องถ้าท่านอยากจะให้ปกปิดก็ปกปิดนะครับ เป็นข้อมูลที่จะสามารถระบุจอจงมาได้โดยเฉพาะว่าเป็นข้อมูลของท่านนะครับก็อยากให้ท่านได้มีการปิดให้ดีนะครับ
5: ครับก็เดี๋ยวเพิ่มรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลตัวนี้จะไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนคือคนทั่วไปประชาชนมาดูได้ทั้งในเว็บบอร์ดของ
6: ใช่ครับ
5: ขอไฟในป้ายประชาสัมพันธ์ของเราแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหลักๆเลยก็เลขบัตรประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเลขที่บ้าน
6: ใช่ครับ
5: ปิดเฉพาะเลขที่บ้านนะครับหมู่ที่ตำบลอำเภอยังเปิดไว้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่มเติมนะในส่วนของข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลของบุตรสถานศึกษาของบุตรนะครับ
6: อันนี้
5: เพิ่มเติมในกรณีที่บุตรยังไม่ถึงครบ20ปีบริบูรณ
6: ์
5: นะคร
6: ับ นิติภาวะ
5: อันนี้จะเพิ่มเติมมาอีกเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ทั่วๆไปเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีเช่นเลขที่บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชีเงินกู้ที่อยู่ผู้กู้เบอร์โทรศัพท์อันนี้เราต้องปิดด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในการปกปิดตัวเนี้ยเราจะทำเป็น2ฉบับฉบับต้นฉบับก็คือทำปกติที่เคยยื่นนะครับ
6: ไม่ว่าจะไม่ได้ปิดข้อมูล
5: ใช่ครับส่วนตัวสำเนาคู่ฉบับผมก็เลยเน้นย้ำในเรื่องการยื่นออนไลน์เพราะว่าตัวแบบบัญชีนะครับถ้าเรายื่นในระบบแล้วระบบสามารถปกปิดให้เราได้เลย
6: อ
5: ันนี้คือข้อดี
6: นะครับ
5: ใช่ถ้าการยื่นเป็นกระดาษต้องไปถ่ายแล้วก็มาลบมันก็จะเสียเวลาแล้วก็อาจจะเสียเงินในการถ่ายเอกสารแต่เอกสารประกอบก็ยังก็ต้องปกปิดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเอกสารหรือระบบการยื่นออนไลน์แต่การยื่นออนไลน์ท่านอาจจะใช้ข้อมูลใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะเช่นสแกนหรือถ่ายมาเข้าโปรแกรมนะครับตกแต่งภาพง่ายๆแล้วก็ลบด้วยป้ายได้เขาเรียกว่าแถบ
6: ดำ
5: ๆครับป้ายผู้การดำหรือเขาเรียกว่าในโทรศัพท์ก็จะมีเขาเรียกเหมือนพรางนะครับเป็นเหมือนตารางหมากรุกนะครับก็ขีดๆแล้วก
6: ็ลายเซ็นเซอร์
5: ครับอัปโหลดแนบไฟล์เป็น PDF หรือ JPEG หรือไฟล์ภาพได้ครับ
6: ครับผม
5: แล้วก็ในส่วนของระยะเวลาในการยื่นนะครับในกฎหมายปัจจุบันเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการยื่นภายใน60วันนะครับนับถัดจากวันที่มีหน้าที่ยื่นนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้วันที่8พฤษภาคมนะครับวันที่มีหน้าที่ยื่นนะครับก็ตั้งแต่วันที่9พฤษภาถึง7กรกฎาเราต้องแยกเป็น2ส่วนคุณนะท่านผู้ฟังรายการอันหนึ่งที่เราคุยกันแต่ตอนต้นคือวันที่มีหน้าที่ยื่นท่านนายกกรณีเข้านะครับท่านนายกคือวันที่แถลงนโยบายท่านรองคือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล
6: คร
5: ับส่วนวันที่ยื่นภายในกําหนดนะครับเราจะสับสนกันก็คือเราให้60วันในการเตรียมเอกสารมายื่นนะก็คือถ้าวันนี้วันที่8มีหน้าที่ยื่นเราเตรียมเอกสารตั้งแต่9พฤษภาถึง7กรกฎาหลังจากนั้นก็ช้า
6: ครับก็คือเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะดีที่สุดนะครับ
5: ใช่ครับ
6: เ
5: มื่อรู้ตำแหน่งแล้ว
6: เราเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการหาหลักฐานเอกสารพยานต่างๆนะครับที่จะมาทำเป็นบัญชี
5: ใช่ครับ
6: ถ้าเกิดท่านมารอใกล้ๆวันนะครับท่านก็จะไม่สะดวกนะครับแล้วก็อาจจะตกหล่นในข้อความสำคัญหรือว่าข้อมูลสำคัญไปได้นะครับ
5: ใช่ครับ
6: เตรียมแต่เนิ่นๆ
5: ใช่เสียเวลาในการมานั่งทำเอกสารบางคนมาเขียนเองอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือวันที่มีหน้าที่ยื่นตัวเนี้ยเราสามารถขยายเวลาในการยื่นบัญชีได
6: ้
5: นะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันส่วนใหญ่ก็หมดแล้วแหละเพราะว่าเขาสิ้นสุดประมาณมีนาเขาก็แต่งตั้งกันหมด
6: แล้ว
5: ที่ผมดูมาขยายได้ภายในก่อนเวลาครบกำหนดเช่นตัวอย่างของเราก็คือมีหน้าที่ยื่นวันที่8พฤษภาคมนะครับเราก็สิ้นสุดครบ60วันคือ7กรกฎาคมเราต้องมายื่นขอขยายก่อนนะครับ
6: ขยายก่อนวันที่7
5: ใช่ครับขอขยายก่อนวันที่7หรือไม่เกินวันที่7นะอันนี้ยังได้อยู
6: ่
5: ก็คือเราจะอนุมัติได้ไม่เกิน30วันขยายได้ไม่เกิน30วันแต่ต้องมายื่นก่อนนะครับไม่ยื่นหลังก็คือเขียนเหตุผลการยื่นล่าช้าครับ
6: ขยายได้กี่ครั้งครับ
5: ขยายได้จริงๆเนี่ยขยายได้นะครับในระเบียบน่ะเขาบอกว่าขยายได้ในระยะว่าไม่เกิน30วันเราจะขยายครั้งเดียว30วันเลยก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางปฏิบัติก็คือขยายให้เลย30วันนะครับถ้าเขายื่นมาครับตามเงื่อนไขก่อน มันที่เขากำหนด
6: ให้เต็มที่เพื่อได้
5: ใช่ให้เต็มที่เลย
6: เอกสาร
5: ไม่ต้องทีเรือขยับนะเพราะว่าก็คือ30วัน
6: อย่ามา10วันทีนึง10วันทีนึงอะไรงี้นะครับก็จะไม่สะดวก
5: มันไม่สะดวกก็คือให้ยาวไปเลยมีเวลาอีก30วันต่อเลยครับประมาณนี้
6: อ๋อครับผมแล้วมีประเด็นอื่นที่จะฝากท่านผู้ฟังครับเรื่องการยื่นบัญชีออนไลน์นะ
5: อ๋อก็คือในเรื่องของการเตรียมเอกสารการแนบเอกสารหรือการแสดงเอกสารอย่างที่บอกไปนะครับบางท่านยื่นใหม่น่ะอาจจะวิธีการเขาเรียกว่าเก็บรวบรวมเอกสารเช่นแบบบัญชีสเตทเมนต์ก็ได้นะครับสเตทเมนต์ทางผมเนี่ยสามารถทำได้ก็คือดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันนะครับมาลงที่อีเมลที่เราผูกไว้นะครับแล้วเราก็โหลดจากอีเมลแล้วก็มาอัพโหลดเข้าระบบ ODS หรือระบบการยื่นออนไลน์แต่การอัพโหลดเนี่ยมันจะติดพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็มีโปรแกรมลบนะครับ ผมก็จะใช้โปรแกรม PWC ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์แล้วก็แบบไม่มีโฆษณาขั้นอันนี้ลองไปหาดูนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือพิมพ์มาแล้วก็สแกนอันนี้ก็ได้นะแต่มันจะเสียหลายขั้นตอนแต่สำหรับคนที่เข้าใจรู้เทคนิคการใช่ครับก็จะไม่ต้องชำนาญการมากก็แค่รู้การใช้โปรแกรมก็สามารถทำได้แล้วนะครับ
6: ก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆนะครับการยื่นบัญชีก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของท่านผู้ยื่นนะครับถ้าเกิดมีรายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินเยอะก็จะใช้เวลาหน่อยนึงนะครับ
5: อ
6: ุทยา
5: ครับใช่ครับ
6: ก็ถ้าเกิดท่านผู้ยื่นบัญชีนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรศัพท์044นะครับ666571นะครับต่อเลยนะฮะ
5: 105หรือ106
6: 105106นะครับ
5: กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สินครับ
6: โอเคครับผมก็จะได้เป็นแนวทางที่ดีในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีช่องทางสะดวกอย่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับอยากให้เชิญชวนให้มาใช้การยื่นบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับจะอะไรนะเขาเรียกสามารถดูย้อนหลังก็ได้นะครับกับมี
5: ใช่
6: เน
5: า
6: ะ
5: ใช่ครับมันเป็นประโยชน์กับท่านมากแล้วก็สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าผมช่วงแรกก่อนที่จะใช้งานระบบนี้อย่างจริงจังคุณวรรณะเสียเวลาในการรับบัญชีไม่ได้อะไรนะคือบางคนคือมาแล้วก็เอกสารไม่ครบต้องมานั่งเขียน คือรออธิบายแต่ละคนเหนื่อยนะมาตั้งแต่เช้าเสร็จบ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันนะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: คร
6: ับ แล้วก็ยินดีบริการเพื่อทุกท่าน
5: ใช่ครับจริงๆเจ้าหน้าที่ยินดีนะแต่ว่าเห็นบางคนแบบอดข้าวอดน้ำเราก็อดข้าวน้ำด้วยนะครับในการยื่นแบบเดิม
6: ๆทั้งท่านด้วยนะครับ
5: ครับ
6: นะฮะก็หากท่านผู้ฟังท่านใดนะครับมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยื่นภาษีทรัพย์สินเรื่องของการเข้ามาแจ้งเรื่องน้องเรียนหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่นะครับอยู่ทางชั้น2นะครับเบอร์โทรศัพท์ได้แจ้งไปแล้วเนาะแล้วก็เรามีช่องทางทางเว็บไซต์กับ Facebook นะครับถ้าเป็น Facebook ก็จะง่ายหน่อยเนาะก็สามารถพิมพ์ในช่องค้นหาสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ท่านได้ติดตามกันนะครับมีอะไรก็ส่งข้อความมาหลังไมค์ได้ตามปกตินะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นิดนึงด้วยนะครับเราได้พูดคุยติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการมาตลอดและขอขอบคุณทางสำนักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่อุปกรณ์แล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันจัดรายการกันในวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันใหม่นะครับในวันศุกร์ที่1ของเดือนถัดไปเลยนะครับก็คือเดือนมิถุนายนนะครับ แต่เราก็ยังอยู่กับท่านทุกท่านเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับ
5: ต้นเดือนมาเจอกัน
6: ครับเจอกันนะครับสวัสดีก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: เพนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตอย่าเฉยเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนอย่าเฉยเจ้าหน้าที่รัฐโกงหัวรับใต้โต๊ะหรือมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสอย่าเฉยรีบแจ้งสำนักงานปปช.ตู้ปน.100เขตดุสิตกรุงเทพ10300หรือแจ้งสำนักงานปปช.จังหวัดเขตพื้นที่ใกล้บ้านท่านถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องร่วมกันสอดส่องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติจำไว้นะอย่าเฉยอย่าเฉย
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
2: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
11: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
12: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงศ์มอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีรวงศ์กรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
3: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostius ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hostius เป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
7: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ฉันได้แล้ว
8: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
9: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขจะเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
12: สมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life จากธนาคารออมสิน
13: 10นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับก็วันศุกร์แล้วนะแป๊บๆเหมือนกันนะสัปดาห์นี้ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดใช่ไหมครับเพราะว่าฉะนั้นหลายคนอาจจะได้เป็นพักผ่อนเต็มที่เลยนะมาทำงานจริงๆสัปดาห์นี้ก็เพียงแค่4วันเท่านั้นก็คืออังคารพุธพฤหัสแล้ววันนี้วันศุกร์นายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะฮะท่านเดินทางไปประชุมอาเซียนนะที่ฟิลิปปินส์นะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้เจอกับทางผู้นำของทางกัมพูชานะแล้วก็ทางฟิลิปปินส์เนี่ยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนเนี่ยเขาก็จัดเลยนะก็เป็นการหารือ3ฝ่ายนะไทยกัมพูชาแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะก็คือทางด้านของประธานาธิบดีของเขานะเฟดินันมาร์กอสจูเนียร์นะถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็เห็นพ้องกันนะมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศทำงานร่วมกันแบบค่อยเป็นค่อยไปนะทิศทางเดียวกันนะแล้วก็สื่อสารในทุกระดับโดยตรงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมเข้าใจว่าก็คงจะเห็นละว่าในการประชุมไม่ว่าจะเป็นแบบ GBC นะเป็น RBC แล้วก็ชุดใหญ่คือ JBC เนี่ยนะก็คงจะเกิดขึ้นตามลำดับนะแต่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าได้แจ้งกับทางนายกรัฐมนตรีฮุนมานิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการยกเลิก MOU 44นะฮะจริงๆมันก็มีประเด็นต่อเนื่องอ่ะนะเวทีที่ใช้การพูดคุยนะแล้วก็หลังจากนั้นมีการแถลงข่าวเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะก็ดูทางว่าเขาจะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยไทยกัมพูชายังไงนะครับก็ต้องยอมรับนะเมื่อวานนี้ผมยังโทรศัพท์หาเพื่อนเลยนะเขาทำงานหน่วยราชการไทยนี่แหละนะแต่ว่าอยู่ที่กัมพูชานะผมก็ถามว่าสถานการณ์ที่นู่นเป็นยังไงบ้างนะภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงเขาบอกว่าผลกระทบที่ได้รับเยอะๆจริงๆเนี่ยนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคือนอกเหนือจากที่เราพอทราบนะว่าสถาบันการเงินบางแห่งเนี่ยที่มีการถูกทางธนาคารแห่งชาติของเขานะปิดมันก็มีบางแห่งนะที่ไม่สามารถเบิกถอนได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็ ป็นเรื่องของราคาพลังงานน้ำมันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่านำเข้าจากทางมาเลเซียนำเข้าจากทางสิงคโปร์นะแต่ว่าที่มีปัญหาหน่อยก็คือ LPG ครับก๊าซหุงต้มเขาบอกโอ้มันขึ้นราคาเยอะมากนะที่กัมพูชานะก็บอกว่าขึ้นแบบเป็น2เท่า3เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เขาจะต้องไปดำเนินการเป็นก็คุยให้ฟังนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราจะได้รู้ข้อมูลด้วยนะบางทีเราตามข่าวเราเห็นแต่ประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับวาทกรรมนะผมก็ฟังดูอ่านเหมือนกันนะแต่ว่าเผื่อมันมีประเด็นอื่นที่มันน่าสนใจนะที่เราอยากจะติดตามใครรู้เนี่ยก็จะได้เป็นเรื่องที่นำมาซึ่งแนวทางอ่ะนำมาซึ่งรู้ว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการต่อไปยังไงนะก็สามารถที่จะคาดหมายคาดการได้บางส่วนเหมือนกันนะครับอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเมื่อวานเนี้ยที่ชัดที่สุดนะครับหลังจากที่ตอนที่จัดรายการเนี่ยเขาก็มีงาน Money Expo ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ไปเป็นองค์ปาฐกถาเปิดงานนะท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสเนี่ยเมื่อวานนี้คุยให้คุณผู้ฟังฟังในรายการนี้แหละเก็บเรียกได้ทุนร้านบอกโอ้มาแล้วสำหรับลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมแล้วก็จะเริ่มใช้ในวันที่1มิถุนายนใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยต้องไปนั่งสแกนข่าวว่าเอ๊ะเนื้อหาสาระอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมสรุปให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยนะเขาแบ่งเป็น2ระยะนะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะทำเอกสารเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งถ้าฟังแบบนี้ก็คาดว่าถ้าไม่เข้า12ก็เข้า19เพราะ25จะลงทะเบียนมันต้องผ่านครม.ให้เป็นที่เรียบร้อยก็จะมีแค่2วันนี้แหละ12กับ19พฤษภาคมนะครับเฟสที่1ฮะเขาแบ่งเป็น2เฟสนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1ก็คือมิถุนาถึงกรกฎาคมอันนี้สำหรับไทยช่วยไทยเราต้องแยกก่อนนะคุณผู้ฟังครับมันมี2ก้อนก้อนหนึ่งคือคนละครึ่ง30ล้านสิทธิ์รัฐบาลจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% อันเนี้ยให้2เดือนก่อนเดือนละ 1,000 บาทลงทะเบียน25นะลงทะเบียน25นะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนนะครับก้อนที่2ครับก้อนที่2อันนี้เป็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจำนวน13,250,000 คนใครที่ถือบัตรคนจนใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยใครที่ถือบัตรลุงตู่ใบเดียวกันนี่แหละเราจะเรียกอะไรก็สุดแท้แต่ละนะอันเนี้ยนะเขาบอกว่าจากเดิมที่รัฐให้เดือนละ300ใช่ไหมใช่ไหมมิถุนากรกฎาคม2เดือนเนี้ยให้เพิ่มอีก700บาทเป็น 1,000 บาทแล้วไปใช้ได้เลยที่เดิมใช้ที่เดิมก็คือคุณเคยซื้อธงฟ้าตรงไหนคุณไปใช้ตรงนั้นนะร้านไหนที่เข้าร่วมคุณไปซื้อของได้เลยไม่มีว่ารัฐออกให้60 40ไม่มีอันนี้ก็คือเป็นเงิน 1,000 บาทไปเลย2เดือนส่วนเฟสที่2สิงหากันยายนกลุ่มแรกได้เงินต่อไปก็คือกลุ่มของคนละครึ่งได้เงินต่อไปเลยอีก2เดือนก็คือเดือนละ 1,000 บาท 1,000 บาทรัฐออก60แล้วก็ประชาชนออก40ใช้จ่ายวันนึงไม่เกิน100บาทอะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันมีข้อกำหนดอะไรออกมาส่วนกลุ่มที่2คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยรัฐบาลท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้คือผมเข้าใจว่ามันจะต้องมีการลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตนอันนี้เขายังไม่ได้บอกมาว่าจะพร้อมกันมั้ยแต่พร้อมกันก็หมายความว่าที่25พฤษภาคมหลังจากนั้นเนี่ยพอลงทะเบียนไปปุ๊บไอ้เฟสแรกก็ได้เงินไปตามปกติแต่พอมาเฟสที่2ก็คือเดือนสิงหากันยานะฮะสิงหากันยาก็คืออีก2เดือนที่เหลือที่จะจาก300เป็น700เนี่ยรัฐบาลบอกสำหรับคนกลุ่มนี้เดี๋ยวขอเอาไปทบทวนข้อมูลหน่อยซิไปแมทช์กับไอ้ข้อมูลที่รัฐบาลมีหน่อยซิว่าตอนนี้รายได้เป็นยังไงดีขึ้นมั้ยเกินกว่า 100,000 บาทต่อคนมั้ยถ้าเกิน 100,000 บาทต่อคนไม่จำเป็นแล้วนี่ที่คุณจะต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไปใช้อย่างอื่นดีกว่าไปใช้ไอ้เนี่ยไอ้ใช้อะไรไอ้คนละครึ่งอะไรอย่างนี้ดีกว่าให้มันตอบโจทย์ให้มันตรงกับวัตถุประสงค์นะไอ้กลุ่มเนี้ยฮะสำหรับเฟสที่2สิงหากันยายนมันจะมีบางส่วนที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าคุณฐานะดีขึ้นไม่อยู่ในคุณสมบัติหรือขาดคุณสมบัติของการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าใจนะ ผมสรุปให้เห็นภาพง่ายที่สุดแล้วนะฮะแต่ถ้าจะชัดที่สุดชัดที่สุดเลยรอผ่านที่ประชุมครม.ไม่12ก็19หลังจากนั้นหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเขาจะต้องออกมาบอกว่าไอ้คนละครึ่งที่จะอยู่ในไทยช่วยไทยเนี่ยจะไปลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังเริ่มเมื่อไหร่ยังไงเรารู้แหละว่า25แต่ถ้าจะชัดคือต้องรอวันที่12หรือ19นะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะได้โปรแกรมเนี่ยไทยช่วยไทยพาสเนี่ย2เดือนเนี่ยได้แน่นะ2เดือนแรกมิถุนากรกฎาคมได้แน่แต่คุณจะต้องยืนยันตัวตนไปลงทะเบียนหรือว่าไปกรอกข้อมูลอะไรพวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะต้องบอกอีกทีว่าเมื่อไหร่ยังไงถ้าวันเดียวกันก็เริ่ม25ถ้าคนละวันเดี๋ยวคุณรอดูนะครับอันนี้ผมเอารายละเอียดที่มีมากที่สุดมาบอกกันก่อนนะครับอ่ะส่วนเรื่องของเรานะวันนี้เดี๋ยวคุยกัน2ช่วงรายการนะช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจช่วงที่2ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับก่อนที่จะไปเจาะเศรษฐกิจธนาคารออมสินครับเขาจัดมาตรการสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมวงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาทนะเป็นสินเชื่อแบบผ่อนปรนนะกว่าเกณฑ์ปกติของทางธนาคารนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.60% ต่อเดือนโอ้โหทั้งต่ำทั้งคงที่ด้วย 0.60% ต่อเดือนวงเงินกู้ตามความจำเป็นสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายนะครับผ่อนชำระ1ปีนะหรือ12งวดหรือว่าผ่อนชำระประมาณแค่894 บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งอันนี้มันรวมทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยแล้วด้วยนะครับโดยไม่มีหลักประกันครับเป็นกรีนโลนเพียงผู้ปกครองนะฮะมีอาชีพมีรายได้นะอันนี้ก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าติดต่อกับทางธนาคารออมสินนะทุกสาขานะฮะเพื่อจะขอคำแนะนำในการสมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้แหละครับ8พฤษภาคมนะจนถึง31กรกฎาคม2569นะครับนอกเหนือจากนี้เขาก็ออกมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่อนบ้านดี GSB ลดให้นะครับเพื่อขอบคุณลูกค้าแล้วก็ช่วยลดภาระในการผ่อนชำระสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็นหนี้อย่างมีความรับผิดชอบนะฮะโดยทางธนาคารครับเริ่มดำเนินการกับลูกหนี้สินเชื่อเคหะเป็นกลุ่มแรกก่อนนะด้วยการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการนะจากการดูไปประวัตินะการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง3ปีที่ผ่อนชำระดีต่อเนื่องไม่มีการคงค้างชำระในช่วง12เดือนที่ผ่านมาไม่เคยเข้าร่วมมาตรการในการช่วยเหลืออื่นของธนาคารหรืออยู่ระหว่างการพักชำระหนี้นะครับโดยจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยนะฮะ 0.50% ต่อปีนานสูงสุด8เดือนแบบไม่ต้องยื่น

0: YouTube นะครับธนาคารออมสินครับที่เขาดูแลลูกหนี้ผ่อนดีเขาประกาศลดดอกเบี้ยให้ 0.50% ต่อปีนะถึงสิ้นเดือนเลยเอ้ยสิ้นปีขออภัยถึงสิ้นปี2569นำร่องนะสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เข้าร่วมมาตรการที่แอปไมโมคำถามก็คือว่าคุณจะไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เข้าร่วมกับมาตรการเนี่ยนะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมเนี่ยได้ตั้งแต่จริงๆก็ได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะจนถึงเมื่อไหร่ครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณสมศักดิ์นะฮะจากพระนครศรีอยุธยานะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกครับเดี๋ยวเราคุยกับทางคุณณัฐพรตีรัตน์สิริกุลนะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับ เรื่องของเศรษฐกิจไทยนะจะเป็นยังไงสำหรับปีนี้คุณณัฐพรอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณณัฐพรครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์ค่ะ
0: ครับผมโอ้ปีนี้นี่มีทุกสำนักนะคาดการเหมือนกันหมดนะปรับลดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจลงตอนนี้เท่าที่ดูก็ตั้งแต่ 1.3 ถึง 1.6% ส่วนใหญ่
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวก็กำลังจะต้องปรับขึ้นกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมีพ.ร.ก.กู้เงิน 1.4 แสนล้านคิดว่า 1.3 ถึง 1.6 เนี่ยน่าจะยังไม่ได้รวมมีเข้าไปค่ะ
0: ก็คือของเดิมเนี่ยที่มันมีการคาดการณ์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือต้นปีคาดการไว้เราจะโตประมาณสัก 2% สำหรับปีนี้พอเจอเศรษฐกิจเจอสงครามเจอราคาน้ำมันเราก็มีการปรับประมาณการใหม่เหลือ 1.3 ถึง 1.6 อะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: และตอนนี้เราบอกว่าจะปรับการคาดการอีกแล้วสำหรับปีนี้เพราะว่ามันจะมีพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน400 ล้านบาท
1: ใช่เพราะว่าแบงค์ชาติเพิ่งปรับไปเมื่อวาน
0: เอาเป็นชาติปรับ
1: ตัวเลข
0: ปรับโตขึ้นเหรอ
1: ใช่ปรับโตขึ้นเป็น 2% นิดๆค
0: ่ะจากเดิมนี่แบงค์ชาติเขาคาดว่าจะ 1.5 เนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: งั้นผมถามอย่างนี้ดีกว่านะว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยคุณณัฐพรอันเนี้ยมันเป็นผลมาจากไอตัวพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาแบ่งเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งใช้ประคองเศรษฐกิจ200 ล้านอีกก้อนหนึ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานก็คือไปส่งเสริมโซลารูฟท็อปโซลาร์เซลล์อะไรพวกอย่างเงี้ยคำถามก็คือว่าไอ้ก้อนไหนครับที่มันจะมาช่วยให้ GDP มันโตขึ้นที่ทางธปท.คาดการณ
1: ์คิดว่าน่าจะเป็นทั้งคู่แหละค่ะเพียงแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยที่ช่วย GDP เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็ถ้าเป็นแจกเงินก็ทำโครงการคนละครึ่งนะคะก็น่าจะช่วย อันนี้ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยอะนะคะ
0: ถ้าร
1: ัฐใช้เงินงบประมาณ100,000 ล้านนะคะในโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็นัดออก60ประชาชนออก40เราคาดว่าน่าจะช่วยบูสต์ GDP ขึ้นไปประมาณ 0.2 ถึง 0.3%
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ยังเรายังไม่ได้รวมเงินที่จะไปให้บัตรสวัสดิการภาครัฐจำนวนหนึ่งแล้วก็อีก200,000 ล้านเนี่ยที่จะไปใช้งบลงทุนเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะเพราะว่าอันนี้มันต้องดูว่างบลงทุนเนี่ยเขาจะใช้ลงไปในโครงการอะไรแล้วก็เขาจะใช้หมดปีนี้เลยหรือเปล่าหรือว่างบลงทุนเนี่ยจะข้ามปีไปถึงปีหน้าด้วย
0: แล้วจะใช้ถึงปี70ธันวาคม70
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกลี่ยเงินจะมาช่วยบูสต์ GDP ปีนี้เดี๋ยวก็ต้องแบ่งสัดส่วนว่า200,000 ล้านงบลงทุนเนี่ยจะมาลงในปีนี้เท่าไหร่แล้วก็จะไปลงในปีหน้า70อีกเท่าไหร
0: ่
1: ค่ะ
0: ครับแล้วถ้าเราดูว่าก้อนแรก200,000 ล้านเนี่ยเท่าที่ผมตามข่าวนะฮะเขาถ้า30 ล้านคนนะ30 ล้านสิทธิ์ใช่ไหม4,000ใช่ไหมฮะ4 เดือนอันนี้ก็ใช้120,000
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมี300ขึ้นมาเป็น700ขึ้นมาเป็น 1,700 บาทนั้นใช้อีกประมาณสัก 50,000ถ้ามันประมาณเกือบเต็มแม็กเลยประมาณ107อันนี้มันจะบูสต์เกินกว่า 0.3 มันจะขึ้นไป 0.5 0.6 เหมือนกับที่ธปท.เขาคาดการหรืออะไรยังไงมั้ยฮะ
1: ก็น่าจะอาจจะใกล้เคียงแต่อาจจะไม่เท่าค่ะเพราะว่าเม็ดเงินมันก็ยังมันถ้าเกิดว่าใช้120มันก็ต้องมีเงินที่ออกจากกระเป๋าประชาชนอีกที่40อันนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก แต่ทีนี้เนี่ยเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยแสนกว่าล้านที่เรากำลังพูดถึงเรื่องโครงกา

0: คนละครึ่งพาสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประชาชนก็จะเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมเปื่อยเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้นับว่ามันจะช่วยบูสต์ GDP ได้มากเท่าที่คาดค่ะ
1: เหมือนปีที่แล้วไหมที่ผมถามแบบนี้นะคือผมก็ถามแม่ค้านะที่เขาอยู่ที่โรงอาหารของที่เนี่ยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยผมถามเขานะฮะว่าคนละครึ่งเนี่ยตอนที่ปีที่แล้วที่เขาได้อ่ะกับขายทั่วไปเป็นปกติอ่ะรายได้เท่าเดิมไหมเขาบอกรายได้ไม่ได้ต่างเลยนะฮะเพราะว่าคนที่ซื้อของก็คือถ้ามันอยู่ในศูนย์อยู่ในบริเวณเดิมเนี่ยมันก็คือจำนวนคนซื้อเท่าเดิม
0: ค่ะ
1: เขาก็
0: ใช่
1: ไหมฮะอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมที่มันอาจจะไม่ได้บูสต์ให้มันแบบโอ้โหมันขึ้นมาเยอะแยะ
0: ใช่เพราะว่าของกินเนี่ยเราก็รับประทานได้ปริมาณเท่านี้แหละเราคงจะไม่ได้เหมือนของใช้อ่ะมันไม่เหมือนของใช้เราถ้าเราอยากจะซื้อเพิ่มเราซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่อาหารอะไรพวกนี้เราวันนึงเราก็กินข้าวประมาณนี้พอได้เงินมาเพิ่มเราก็แค่เอาเงินจากรัฐบาลมาจ่ายแทนที่เราจะจ่ายเราก็เอาเงินจากรัฐบาลมาจ่าย
1: ก็
0: เราไม่ได้กินแบบเพิ่มเป็นพอได้เงินรัฐบาลแล้วเรากินเพิ่มเป็นสองจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าถ้ามันจะไปเพิ่มมันจะไปเพิ่มพวกของวัตถุพวกที่ไม่ใช่ของกินใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นของอุปโภคหรือว่าไปซื้อของตามร้านที่เขาอยู่ในโครงการอย่างพวกอะไรพวกร้านขายของชำอะไรอย่างนี้ถูกไหม
0: ครับใช่แต่มันก็จะเป็นของใช้อย่างเช่นสมมติของใช้ในบ้านผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยพอมีโครงการนี้ก็อาจจะซื้อมาตุนไว้แล้วพอหมดโครงการมันมีระยะเวลาในการใช้เงินใช่ไหมคะพอหมดโครงการก็อาจจะของการใช้จ่ายก็ดรอปไปเพราะว่ามันซื้อมาแล้วมันมีสต็อกของอยู่แล้วมันไม่เหมือนแบบเอาไปซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้เงินมาเพิ่มแล้วเราไปซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฟุ่มเฟือยซึ่งปกติเราไม่ซื้ออยู่แล้วแต่พอมีเงินเข้ามาสนับสนุนนี้เราตัดสินใจไปซื้ออันนี้เป็นส่วนเพิ่มเต็มๆเลย
1: คือถ้าสมมติได้เงินให้เปล่านี่อาจจะไปซื้อของอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกอย่างนี้เนาะโทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อะไรงั้นอ๋อ
0: ใช่ใช่อย่างนั้นนะคะมันถึงจะเป็นตัวบูสต์
1: และอันนี้คือนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยผมถามเพิ่มเติมอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าสมมติจะต้องมีการปรับประมาณการใหม่ตอนเนี้ยมันมีอีก2เรื่องที่เข้ามาพร้อมกันนะอันแรกก็คือสถานการณ์ตะวันออกกลางดูจะคลี่คลายนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคลี่คลายจริงหรือเปล่านะอันที่2นะวันนี้ก็เพิ่งมีข่าวว่าศาลที่สหรัฐอเมริกาเรื่องของที่ทรัมป์เก็บ 10% เนี่ยผิดกฎหมายอีก
0: อ
1: ันนี้มันจะช่วยยังไงมั้ยช่วยส่งออกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยอะไรยังไงมั้ยฮะ
0: ไอ้ตัวภาษีสหรัฐเนี่ยตัวเลขส่งออกล่าสุดเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็เริ่มเห็นละเพราะว่าศาลตัดสินไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะ IEPA ไอตัว Reciprocal Tariff ที่โดนกันทั่วโลก
1: อ
0: ันนั้นเป็นโมฆะพอมันเป็นโมฆะเสร็จตัวเลขเนี่ยมันก็เริ่มเห็นมีการส่งออกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรออกจากไทยนี่มันดูเหมือนจะเร่งขึ้นก็อันนี้อาจจะเป็นอานิสงส์ว่าพอภาษีมันไม่มีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยทำจะงัดมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมีการเร่งส่งออกไปก่อนเพราะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังเติบโตได้ดีอยู
1: ่
0: นะคะก็อันนี้เป็นภาพหนึ่งแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือการส่งออกสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์จากไทยไปสหรัฐหรือไปทั่วโลกเนี่ยในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับพวก AI ตอนนี้ AI มันบูมก็ยังเห็นการส่งออกตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขส่งออกที่เราบอกว่าโอ้ปีนี้เนี่ยส่งออกปีที่แล้วเร่งไปเยอะแล้วปีนี้น่าจะลดลงเยอะแหละแล้วก็บวกกับสถานการณ์อิหร่านอีกนะส่งออกไปตะวันออกกลางก็ไม่ได้หดไป 50% แต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้มันยังมาหนุนอยู
1: ่
0: ก็เลยจากเดิมเนี่ยที่มองว่าอาจจะแทบไม่โตเลยปีนี้ส่งออกเนี่ยอาจจะโตได้เกิน 5% ค่ะแต่พอส่งออกมันส่งออกมันก็จะกระจุกแค่พวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะไม่ได้สินค้าอื่นไม่ได้ไปด้วยแล้วก็พอส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เยอะเนี่ยเราต้องนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเน็ตแล้วเนี่ยนำเข้าหักส่งออกเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยไปบูสต์ GDP สักเท่าไหร่
1: แล้วถ้าไอ้เรื่องทาริฟที่มันหายไปอีก 10% นี่มันจะดีไหมครับหรือว่ามันก็ท้ายที่สุดมันก็ต้องรอที่ตอนนี้เจรจาอยู่กับทาง USTR ว่าสรุปสุดท้ายเขาจะเก็บรายอุตสาหกรรมรายประเภทกับเราเท่าไหร่ยังไง
0: ใช่มันก็อาจจะช่วยอย่างที่เรียนนะคะว่าสินค้าบางรายการก็อาจจะดีอ่ะถ้าตอนนี้เหมือนภาษีมันไม่มีเป็นช่องว่างให้เราเร่งนำเข้ามาตุนก่อนไหมเดี๋ยวเกิดเจรจาเสร็จแล้วมีกฎอะไรใหม่ออกมาอีกเดี๋ยวเกิดโดนภาษีก็จะต้นทุนเพิ่มก็อาจจะเห็นเหมือนกันเดี๋ยวดูรอดูตัวเลขเดือนเมษายนน่าจะพอเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างค่ะ
1: ครับผมโอ้แสดงว่าปีนี้นี่มันมีแต่ความไม่แน่นอนนะ
0: มันคาดเดาไม่ได้เลยแล้วก็หลายเรื่องทับกันมา
1: เออมันไม่เหมือนปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วนี่ยังแบบเอ้ยสงครามทางด้านภาษีอย่างเดียว
0: ใช
1: ่ปีนี้มันมีสงครามจริงสงครามภาษีสงครามอะไรมันเต็มไปหมดเลย
0: ใช่แล้วคิดว่าปีหน้าก็น่าจะยุ่งๆเหยิงๆอย่างนี้ไปอีกก็เดี๋ยวเราก็คงจะปรับตัวได้กับสถานการณ์แบบนี
1: ้ครับเอ๊ะคุณณัฐพรมันมีอีกตัวเลขหนึ่งเนี่ยที่ทางอะไรล่ะกระทรวงพาณิชย์เพิ่งเปิดเผยออกมาใช่ไหมว่าสำหรับเรื่องของเงินเฟ้อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันโตโอ้โหเยียร์ออนเยียร์นี่มันต้อง 2.89%
0: อืมค่ะค่ะ
1: ไอ้อันเนี้ยคือหลายคนที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าเอาละเงินเฟ้อสูงนะอันที่สองก็คือเศรษฐกิจถ้าดูอย่างนี้อาจจะโชคดีหน่อยนะถ้าว่ามันจะโตขยายได้เป็น 2% กว่าไอ้จากวงเงินกู้400,000,000 บาทเนี่ยแต่ถ้ามันยังไม่โตอีกล่ะแล้วก็เงินเฟ้อยังสูงเนี่ยอันนี้เรามีความน่าเป็นห่วงไหม
0: ก็มีคนพูดว่ากลัวภาวะเงินเฟ้อแต่ว่าเศรษฐกิจไม่โตหรือที่เขาพูดกันแฟกเฟชั่นนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าคิดว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์อิหร่านด้วยเพราะว่าไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยเราคาดเดาไว้อยู่แล้วว่าเงินเฟ้อจะต้องพุ่งขึ้นมาใกล้ๆ 5% สำหรับศูนย์วิจัยกสิกรนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันมันก็พุ่งเกิน100นะตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่แต่ถ้าเขาคลี่คลายกันได้เนี่ยภายในครึ่งปีแรกอ่ะเดี๋ยวราคาพวกพลังงานมันก็จะทยอยลดลงแต่มันคงไม่ลดไปถึงก่อน เกิดสงครามนะคะ
1: อ
0: ันนั้นนะคะตรงนั้นน่ะมันก็จะช่วยผ่อนเงินเฟ้ออะไรลงมาตามมาด้วยมันก็คือไม่ได้สูงแบบ 5% 5% 5% ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ ก็มีความเสี่ยงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นต้องกังวลว่ามันจะอยู่ในสแตกเฟชั่นแล้วค่ะ
1: แต่ว่ากรอบเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยไอ้ต้นทุนต่างๆไอ้ข้าวของสินค้าบริการนี่มันเพิ่มขึ้นแน่ใช่ไหมสำหรับปีนี้แล้วมันเพิ่มขึ้นมันมีโอกาสลงไหมเห็นบอกว่าข้าวมันเพิ่มขึ้น5 บาทถึง 10 บาทต่อจานอะไรอย่างเงี้ย
0: มันมีเรื่องปุ๋ยเรื่องปิโตรเคมที่มันออกมาได้อาจจะบางอย่างขาดแคลนบางอย่างแพงขึ้นเยอะมันก็ส่งผ่านมาต้นทุนการผลิตแทบทุกธุรกิจอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการก็เห็นว่าเริ่มจะทยอยส่งผ่านราคาสินค้ามาละขึ้นแบบ 5% บ้าง 10% บ้างนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอส่งผ่านต้นทุนมาแล้วราคาอาหารสำเร็จรูปราคาค่าโดยสารอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ขึ้นแล้วไม่ค่อยลงก็มันก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอสถานการณ์คลี่คลายมันก็จะไม่เร่งขึ้นละมันก็จะคาอยู่ในระดับนั้นค่ะเพียงแต่ว่าประเด็นมันคือรายได้เราไม่ได้เพิ่มตาม
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นที่มาว่ากำลังซื้อของคนมันถูกบีบนะคนต้องรัดเข็มขัดไปอีกมากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นวิกฤตที่ท่านรองนายกบอกว่ามันจะมา5ระรอกติดเนี่ยนะไม่ว่าจะมาจากสงครามไม่ว่าจะมาราคาพลังงานต้นทุนสินค้าบริการรวมไปถึงเมื่อกี้ที่ทางด้านคุณณัฐพรพูดถึงเนี่ยเรื่องของอะไรกำลังซื้อถดถอยเนี่ยมันก็แสดงว่ามันเรียงหน้ามาแล้วใช่ไหม
0: มันเป็นติ๊กซอค่ะตัวหนึ่งล้มมันก็กระทบไปค่ะเป็นโดมิโนค่ะ
1: ครับผมอันนี้ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่เดี๋ยวเราจะมีการรีวิวตัวเลขแล้วก็มีการปรับประกาศอะไรเมื่อไหร่ยังไงฮะตัวทีครับ
0: เดี๋ยวศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะมีแถลงข่าวประมาณกลางเดือนมิถุนายนค่ะ16 มิถุนายนถ้าจำไม่ผิดค่ะก็คงจะทบทวนแล้วก็จะมีการประกาศตัวเลขออกมาอีกทีนึงค่ะ
1: ครับเอ๊ะเรื่องของที่ BOI เขาให้ TikTok อะไร ผ่าน TikTok ที่เขาจะลงทุนอีกต้องกี่แสนล้านไม่รู้เนี่ยอันนี้มันเป็นข่าวดีหรือว่ามันจะช่วยภาวะเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: จริงๆตัวเลขการลงทุนที่เรามองไว้เนี่ยเรารวมพวก data center อะไรพวกนี้เข้าไปละจริงๆเราเห็นทรายตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีที่แล้วล่ะนะคะว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันโตขึ้นอย่างมากนะจริงๆตัว data center เนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในประเทศเยอะ
1: แต่ตัวที่มันจะเอามาตั้งแล้วก็มาใช้ไฟ
0: ใช่มันนำเข้าเยอะแต่ว่าพื้นที่ที่ตั้งสถานที่นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นมันต้องขยายเพิ่มอันนั้นก็จะมาเป็นส่วนที่ทำให้ private การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันขยายตัวดีกว่าที่เราเคยคาดค่ะจะมากระทบในส่วนนั้นมากกว่าค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะมารีวิวด้วยแล้วก็ดูด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณณัฐพรครับ
0: ค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพรตีรัตน์สิริกุลนะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับก็มาคุยนะเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะก็ปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นได้นะจากที่เราคาดการณ์ว่าโอ้โหปีนี้มันจะโตเพียงแค่ 1.5% 1.3% เนี่ยนะฮะก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงินนี่แหละของ4แสนล้านบาทของรัฐบาลนะซึ่งนายกรัฐมนตรีเขาก็เซ็นไปแล้วนะเดี๋ยวรอประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับส่วนที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะว่าเอ๊ะทำการออกพระราชกำหนดเนี้ยมันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นส่วนของการตีความกฎหมายไปนะครับอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจมันกลับมานะช่วยกระตุ้นได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้นะทั้ง2ก้อนนะที่คุยกับคุณณัฐพรทั้งก้อนที่เกี่ยวข้องกับการประคองเศรษฐกิจแล้วก็ก้อนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลนะพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากพวกน้ำมัน LPG เนี่ยไปเป็นพลังงานอย่างอื่นนะซึ่งก็จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะอาจจะมีซอฟต์โลนอาจจะไปติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ค่อยๆดูแล้วกันนะครับว่าจะช่วยเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะวันนี้คุยกันแบบสบายๆนะครับช่วงหน้านะเดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญพิเศษนะครับของ DE นะจะถามว่าเดี๋ยวนี้ AI Deepfake เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะผมเห็นทางตำรวจเนี่ยเขาทำเป็นคลิปอะให้ดูนะบอกเนี่ยเขานั่งพูดอย่างเงี้ยนะธรรมดาเลยนะเหมือนผมนั่งคุยอยู่เนี่ยแล้วถ้าคุณดูผ่านกล้องของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณก็จะเห็นผมนะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละนะแต่พอทำเป็นพวก AI Deepfake นะจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงจะเปลี่ยนเป็นคนแก่จะเปลี่ยนเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะพร้อมเข้าไปป้อนข้อมูลเข้าไปมันเปลี่ยนให้เลยแล้วเสียงเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้อีกจากผู้ชายเป็นผู้หญิงโอ้น่ากลัวมากนะแล้วมันเหมือนจริงสมจริงขึ้นทุกนาทีทุกนาทีทุกนาทีนะเราจะตั้งมือไอ้ตั้งการ์ดในการรับมือเนี่ยกับพวกไอ้ AI Deepfake Scam Scam อะไรเนี่ยนะช่วงหน้านะเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: โอ้ยฉันจะ แม่ย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
11: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
12: วิกฤตพลังงาน
13: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
14: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
14: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
14: ใช่

0: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
3: ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับอ่ะมีข่าวมาฝากกันต่อนะคุณธนวัฒน์ตรีวิศวเวชนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power จำกัดมหาชนก็เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่27ถึง29เมษายนที่ผ่านมาทาง CK Power นะครับก็ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน3ชุดมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาทนะครับโดยมียอดจองนะเกินวงเงินที่เสนอขายมากกว่า2เท่าซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจแล้วก็ทิศทางการเติบโตของบริษัทนะครับท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะทาง CK Power นะครับก็ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในหุ้นกู้แล้วก็การดำเนินงานของบริษัทตลอดที่ผ่านมานะครับส่วนทางธนาคารออมสินนะเขาฉลองครบรอบ113ปีจัดแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีครับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะฮะกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งครับเพิ่มเงินรางวัลนะเพิ่มจำนวนรางวัลแล้วก็รวมจำนวนรางวัลนะ63รางวัลนะตลอดกิจกรรมได้แก่ครั้งที่1ครับในวันที่16พฤษภาคม2569อันนี้จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวนรางวัลก็26รางวัล นะครับรางวัลละ 500,000 บาทครั้งที่2ในวันที่16มิถุนายน2569นะครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทและครั้งที่3ครับในวันที่16กรกฎาคม2569อันนี้จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจังหวัดรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัล นะครับลุ้นรางวัล นะได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินแล้วก็ลูกค้าเดิมนะฮะที่มีสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสิทธิ์นะครับในการลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมกับรับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ด้วยนะครับส่วนบุคคลธรรมดานี่เขารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือทางแอปพลิเคชัน MyMo นะฮะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับนอกเหนือจากนี้เขามีออกโปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูงรับเต็มไม่เสียภาษีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.70% ต่อปีเท่าเงินฝากประจำก็คือ 0.82% ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดเราฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วครับวันนี้จนถึง31พฤษภาคม2569ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th นะครับหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115นะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเชิญชวนผู้ใช้ทางสมัคร Easy Pass ง่ายๆนะเตรียมแค่บัตรประชาชนนะฮะแล้วก็เติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็สามารถที่จะสมัครบัตร Easy Pass ได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมไม่มีค่ามัดจำบัตรแต่อย่างใดนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางสมัครใช้งาน Easy Pass ได้ที่ไหนบ้างก็คือที่1ฮะที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางนะจุดที่2ก็คือศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ Easy Pass Fast Service นะครับบริเวณจุดพักรถสถานีบริการน้ำมันปตท.บางนาขาออกนะครับแล้วก็จุดที่3ก็คือที่ศูนย์ให้บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center ชั้น1อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับส่วนคุณกาดพจนอุดมธรรมภักดีนะผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่ารฟม.พร้อมนำนโยบายของกระทรวงคมนาคมมาวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรนะครับเพื่อเร่งในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยในส่วนของการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมนะรฟม.เนี่ยมีการว่าจ้างที่ปรึกษานะเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานตามนโยบาย2กลุ่มประกอบด้วย ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคนะครับอันนี้จะเพื่อศึกษาการประมาณการรายได้แล้วก็ปริมาณผู้โดยสารนะการประมาณด้านต้นทุนนะค่าใช้จ่ายนะในการดำเนินงานรวมไปถึงรายจ่ายลงทุนในการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับอันนี้เพื่อจะศึกษาการปรับโครงสร้างการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าแบบsingle ownership นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามนโยบายแล้วก็แนวคิดการแบ่งโซนค่าโดยสารโดยกรมการขนส่งทางรางนะเพื่อจะนำมาประกอบแล้วก็ทบทวนผลการศึกษาต่อไปนะครับอันนี้ก็พูดง่ายๆฟังแบบนี้ก็คือเตรียมแหละนะเตรียมที่จะดูไอ้เรื่องของการแบ่งโซนนะต่างประเทศหลายที่เขาทำนะที่รัสเซียทำนะที่ลอนดอนที่อังกฤษทำนะฮะมีหลายที่ที่เขาทำเป็นแบ่งโซนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเขาดูแล้วกันนะว่าการศึกษาลฟมเนี่ยเขาเป็นยังไงนะส่วนวันนี้มอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการไซส์แอล1รางวัลธนาคารออมสินนะที่เขาดูแลลูกหนี้ผ่อนดีประกาศลดดอกเบี้ยให้ 0.5% ถึงสิ้นปีนำร่องสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เข้าร่วมมาตรการผ่านทางแอป Mymoได้ตั้งแต่บัดเนี้ยนะจนถึงวันที่เท่าไหร่ไปตอบถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับช่วงที่2มีเวลาประมาณสัก10นาทีนะเดี๋ยวคุยกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญพิเศษกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะคุณณัฐพยงศรีนะครับสวัสดีครับคุณณัฐครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็ผู้ฟังทางบ้านคร
3: ับ ครับผมโอ้ผมมีเวลาประมาณแค่10นาทีเองผมถามเลยแล้วกันนะตอนนี้ที่เขากังวลกันก็คือ AI deepfake นะแล้วก็ผู้ชายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเสียงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงเสียงจากผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วมันเหมือนจริงสมจริงมากจะทำยังไงดีครับ
4: ครับจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้เรื่องไอ้เอาเฉพาะเรื่องของ AI ในการตัดต่อภาพดูวิดีโอแล้วก็เสียงนะครับปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าดีขึ้นกว่าสมัยก่อนแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับเมื่อก่อนนี้ไอตัวดีเฟกหรืออะไรพวกนี้นะครับจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับเขาใช้ในการสืบสวนสอบสวนนะครับว่ามีการตัดต่อเสียงไหมมีการดัดฟังใช้ในการพิสูจน์พยานในชั้นศาล
3: คร
4: ับ พูดประมาณนี้ละกันครับทีนี้ในปัจจุบันเนื่องด้วยเทคโนโลยีมันไปไกลนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกลงก็ทำใหทุกคนนะสามารถที่จะใช้ AI ในการทำในงานลักษณะเดียวกันได้ครับแต่ทีนี้ในเรื่องของไอ้ตัว Deepfake หรือ AI เนี่ยนะครับในปัจจุบันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายส่วนนะครับถ้าเป็นพวกที่เสียตังหรือว่าฟรีเวอร์ชันเนี่ยมันจะสามารถดำเนินการได้เพียงระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าสังเกตจากคลิปวิดีโอสั้นทั่วไปเนี่ยใช้ AI ในการตัดต่อนะครับมันจะมีระยะเวลา5วินาที10วินาที15วินาทีเป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะมีการตัดเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็เอามาปฏิสัมพันธ์ให้คลิปวิดีโอมันยาวขึ้นนะครับอันนี้เรื่องข้อสังเกตแบบนึงนะครับว่ามันเป็น AI มั้ยหรือเป็นคนจริงถ้าเอาง่ายๆนะครับบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีอย่างเช่นภาพผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีสวยๆนะครับเป็นนักกีฬาหรืออะไรออกมาเต้นหรือร้องเพลงอะไรพวกเนี้ยวิธีสังเกตดูแบบนี้นะครับแล้วก็การสังเกตอีกลักษณะหนึ่งก็คือพวกตัวอักษรที่อยู่ข้างเคียงนะครับโชคดีสำหรับประเทศไทยนะครับภาษาไทยเนี่ยการจำลองภาพหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับค่อนข้างทำได้ยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับถ้าสังเกตดูนะครับพื้นหลังเนี่ยของภาษาไทยนะครับจะมีการสะกดผิดบ้างนะครับจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะครับที่จะสะกดได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นเราบอกว่ากรุงเทพนะครับแต่ข้างหลังฉากที่เป็นภาษาไทยนะครับมันอาจจะเป็นกรุงเทพกรุงอะไรพวกเนี้ย
3: ม
4: ันจะสะกดได้ชัดเจนเนี่ย AI มันจะเจเนเรตภาพที่ผิดอยู่นะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเสียงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะโทนที่เป็นราบเรียบเป็นสมูทนะครับเพราะเรื่องเสียงเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวนี้มันมีการแต่งเพลงแต่งอะไรนะครับแล้วก็ใส่พร้อมลงไปว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายคือถ้าเป็น AI พวกนี้นะครับน้ำเสียงมันจะค่อนข้างนิ่งนะครับไม่มีโทนเสียงไม่มีฟีลลิ่งไม่มีความรู้สึกออกมามันจะเป็นโทนเดียวกันหมดตามที่เราเขียนหรืออธิบายให้เขาไปนะครับและอีกตัวหนึ่งคือเรื่องแสงหรือเงาพวกนี้นะครับมันจะมีลักษณะย้อนแสงนะครับ มีมุมที่สว่างเกินไปเพราะว่าตัว AI น่ะมันมีความจำเป็นที่ต้องสร้างภาพหรืออะไรเนี่ยให้ตัวภาพที่เป็นตัวหลักเนี่ยมีความคมชัดและชัดเจนนะครับก็จะให้น้ำหนักเรื่องของภาพและแสงในส่วนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับจะมีลักษณะการถ้าเป็นเสียงพูดเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการพูดผิดปฏิปต่อไม่ชัดเจนนะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าบางท่านเคยรับฟังพวกหนังที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์นะครับหรืออะไรพวกเนี้ยไอเนี่ยก็ใช้พวกเสียง AI นะครับไอพวกเนี้ยแต่พวกเนี้ยจะใช้เทคนิคที่เราบอกว่ามันอาจจะแปลไม่รู้เรื่องสะกดผิดสะกดอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาหลบเลี่ยงเรื่องของลิขสิทธิ
3: ์
4: นะครับพวกเนี้ยโดยสำนักที่จำลองโดยใช้ AI เนี่ยจะต้องเลี่ยงเรื่องพวกนี้เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยเพราะว่าจะถูกเทคดาวน์ได้ง่ายนะครับและลักษณะอีกนิดนึงถ้ามันเป็นลักษณะการที่เอาภาพจริงนะครับไปจำลองกับวิดีโอหรือคลิปอะไรเนี่ยที่มันเสมือนมันจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนลายน้ำอยู่ข้างๆนะครับภาพมันจะไม่คม 100% นะครับจะมีอาการเบลอหรือว่ามีอาการเลื่อนลอยนะครับโดยเฉพาะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับที่ได้ยินเป็นข่าวกันเยอะเนี่ยนะครับแล้วมีการตัดต่อหรืออะไรพวกเนี้ยบางคนก็แบบนิ้วเกินบ้างแขนเกินนะครับหรือว่าเอวขาดเอวลอยพวกนี้ก็จะต้องพยายามหามุมอ่ะนะครับในการที่จะถ่ายกล้องหรือถ่ายวิดีโอออกมาพวกเนี้ยที่หลบเลี่ยงพวกนี้เพราะว่าบางทีมันมีเรื่องของฉากหลังหรือพื้นหลังหรือเสื้อที่ใส่มันทำให้ AI มันอาจจะจำแนกไม่ได้ว่าอันเนี้ยคือคนจริงหรือว่าเป็นภาพที่เกิดจากพื้นหลังหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับทำให้ AI ยังผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ในลักษณะการตัดต่อปัจจุบันนะครับตอนเนี้ยหลายองค์กรด้วยกันนะครับที่ทำเรื่อง AI เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะช่วยกันหาวิธีทางในการที่จะตรวจสอบได้ว่าไอ้คลิปหรืออะไรต้นฉบับเนี่ยมันมาจาก AI จริงหรือเปล่านะครับเขาก็จะพยายามใส่ลายน้ำลงไปนะครับแต่พวกเนี้ยก็จะพยายามไปถ้าคนไม่ดีนะครับก็จะพยายามไปลบ AI ที่เป็นโลโก้หรืออะไรพวกเนี้ยออกนะครับเพื่อไม่ให้รู้ว่ามันเป็นคลิปหรืออะไรที่มาจาก AI นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการสังเกตโดยเบื้องต้นนะครับเท่าที่เรามีเวลาช่วงนี้นะครับ
3: เพราะฉะนั้นผมฟังอย่างนี้ก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เราเห็นเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยที่เราดูเอ๊ะมันจะมาหลอกเราหรือเปล่าเพราะบางทีเขาทำมาสำเร็จเลยนะฮะแล้วก็ส่งมาปุ๊บเข้ามาปุ๊บมาบอกเลยเนี่ยชวนลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเราสังเกตแบบนี้เลยคือหนึ่งก็คือว่าฉากหลังเป็นยังไงถ้ามันมีภาษาไทยภาษาไทยมันผิดหรือเขียนผิดหรือเปล่าบางอันมันคล้ายๆกับแบบเหมือนกระจกสะท้อนอะเนาะเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะเสียงเป็นยังไงเสียงมันราบเรียบเกินไปมั้ยคนพูดมันต้องมีน้ำเสียงนี่ถูกมั้ยแต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันเจเนเรตมาบางทีมันจะแบบโอ้โหมันไม่มีน้ำเสียงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผิดๆถูกๆอาจจะมีบ้างตะกุกตะกักนิดหน่อยใช่ไหมอาจจะมีนะแสงเงาอาจจะแบบดูแล้วมันไม่สมส่วนอะไรพวกนี้อันนี้คือเราพูดง่ายๆคือเป็นจุดสังเกตที่เราจะพอจะได้เขาไปใช้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้นะผมเหลืออีกประมาณสักนาทีครึ่งเนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรพวกสแกมเนี่ยสำหรับพวกนี้
4: พวกสแกมนะครับอย่างที่เป็นข่าวล่าสุดนะครับก็คือว่าเอาผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคลสำคัญในสังคมนะครับไปพูดให้ข้อมูลหรืออะไรบางอย่างที่ผิดๆนะครับไปสร้างเป็นคลิปวิดีโออย่างที่เมื่อกี้เรียนไปเรื่องของการหลอกลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับหรือชวนทำบุญบ้างหรืออะไรบ้างนะครับที่จริงไม่ได้มาจากท่านเหล่านี้นะครับในการที่จะพูดก็ไอคลิปอาจจะดูอีกอย่างนึงก็คือปากที่การขยับอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ตรงหรือว่าปากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นซ้อนกันก็มีล็อกคอหรือการเคลื่อนไหวของใบหน้าน่ะจะผิดเพี้ยนไปนะครับจะไม่ใช่เหมือนคนจริงนะครับครับนี่ก็เป็นเบื้องต้น
3: ครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกไอ้แนบลิงก์นี่มันยังมีอยู่ไหม
4: มันก็ยังมีอยู่นะครับ
3: ส่ง SMS แนบลิงก์นี่ยังมีอยู
4: ่เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นก็คือว่าอาจจะเป็น QR code ให้สแกนนะครับซึ่งไปยังลิงก์ปลอมอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับมันมาจากในรูปแบบวิดีโอหรือว่ามาแนบกับรูปภาพอันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกลิงก์พวกอะไรเนี่ยพวกโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการพยายามจะกรีนว่าไม่ให้ส่งลิงก์ไปส่วนมันจะขึ้นว่าเป็นลิงก์อันตรายนะครับไม่ให้ตกนะครับ
3: ครับผมครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
4: คร
3: ับ สวัสดีครับก็จะได้ช่วยคุณผู้ฟังด้วยนะบางท่านอาจจะเคยเห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราไม่ได้สังเกตเราหลงเชื่อไปบางทีมันหลอกนะฮะมันดีเฟคจริงนะฮะต้องระวังนะอ่ะวันจันทร์ครับกลับมาเจอกันใหม่10โมงถึง11โมงนะวันนี้ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
9: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่อยู่ทางภาคทักษะพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
10: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป สำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซีริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
2: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังรับชมรายการพัฒนาพาสุขนะคะความสุขที่พัฒนาชุมชนจะมามอบให้กับทุกๆท่านในวันนี้นะคะสำหรับวันศุกร์เนาะนะคะเจ๊พิมพ์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ๊พิมพ์แห่งอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะคะซึ่ง
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะรายการพัฒนาพาสุขเนี่ยอำนวยการโดยนะคะนางรัชนีสารวิถีนะคะพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่เราจะได้นำข่าวสารงานพชเนี่ยมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้รับชมผ่าน FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะพบกับดีเจเสียงใสนะคะน้องปุ้มปุ้ยจารุวรรณเอี่ยมสะอาดนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเมื่อกี้ได้เรียกชื่อไปแล้วเนาะนะคะเราตัวปุ้มปุ้ยเองนะคะไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้นะคะมีเจ๊พิมพ์แห่งอำเภอบ้านใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวให้เจ๊พิมพ์แนะนำตัวเองก่อนนะคะ
1: ค่ะเจ๊พิมพ์นะคะชยุตาพัฒนาแสงของอำเภอบ้านใหม่ชัยพุทธนะคะมาจากบ้านประดูหมู่9ค่ะ
0: ค่ะนะคะก็บ้านประดูหมู่9เนาะที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะคะหรือทางผ่านทาง Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็สามารถที่จะกดไลค์นะคะเข้ามาดูไลฟ์สดของพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้เนาะแม่ยกทั้งหลายนะคะก็เจ๊พิมพ์เนาะนะคะมาถึงเจ๊พิมพ์บอกวิสาหกิจชุมชนทอผ้าวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของผ้านะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยโอ้โหจะบอกว่ามากมายเลยนะคะจะบอกว่าตัวผมเองตกใจเหมือนกันนะคะขนทองมาเต็มสวทเลยเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเบรกหลังช่วงเบรกหลังนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะช่วงแรกเนาะปุ้มปุ้ยพาตะลุยนะคะข่าวสารงานพช.เดี๋ยวรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆก่อนนะคะสัก3คลิปนะคะสำหรับในเรื่องของวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรมออนไลน์เรียนเชิญรับชมได้เลยค่ะ
2: ถ้ามีตัวแฝดโทรมาบอกว่าคุณมีส่วนผัวพันในคดีฟอกเงินหรือมีพัสดุผิดกฎหมายส่งมาในชื่อคุณแต่อย่าเพิ่งสติหลุดเพราะสิ่งที่คุณเจออาจไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นมิจฉาชีพซึ่งเทคนิคที่พวกนี้ใช้ก็คือความกลัวค่ะจะมีการอ้างว่าชื่อคุณเนี่ยมีส่วนผัวพันเกี่ยวกับบัญชีม้าหรือสมุดบัญชีของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะและมีการข่มขู่ว่าจะออกหมายจับภายใน2ชั่วโมงเพื่อให้คุณลนลานไม่มีเวลาคิดและเกิดความกลัวและสุดท้ายจบที่คำนี้ต้องโอนเงินทั้งหมดมาเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ฟังให้ดีๆเลยนะคะตำรวจจริงหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีการโทรแจ้งข้อหาหรือส่งหมายสารทางไลน์เด็ดขาดและที่สำคัญจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อทำการตรวจสอบไม่ต้องโอนเข้าบัญชีใครโดยเฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดาถ้าเจอแบบนี้ให้ทำ3ข้อนี้โดยทันทีค่ะ 1. มีสติอย่าตกใจตามคำขู่ 2. ไม่เชื่อต่อให้เขาวิดีโอคอลมาในชุดตำรวจเพราะนั่นคือดีเฟกหรือ AI ปลอมหน้าเดี๋ยวนี้ AI เนียนมากแบบนี้เห็นไหมคะเนียนไหม 3. วางสายทันทีและโทรไปที่สถานีตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อเช็คว่าเรามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับคดีที่เขากล่าวถึงหรือไม่อย่าให้ความกลัวทำให้คุณเสียเงินจำไว้นะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความห่วงใยจากพวกเราตำรวจไซเบอร
3: ์กู้ง่ายอนุมัติไวดอกเบี้ย 0% อาจจะฟังดูดีเป็นสวรรค์เลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมีนรกที่แถมมาอยู่ภัยเกี่ยวกับการกู้เงินออนไลน์ที่เจอกันบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของเงินกู้ทิปมิจฉาชีพจะหลอกว่าสามารถปล่อยวงเงินให้กับคุณได้ไม่ตรวจสอบแบล็คลิสต์ไม่ต้องมีคนค้ำประกันเพียงแต่ว่าคุณต้องโอนดอกเบี้ยคุณต้องโอนค่าธรรมเนียมมาให้กับทางผู้ปล่อยกู้ก่อนแล้วผู้ปล่อยกู้ถึงจะเอาเงินก้อนที่คุณต้องการจะกู้นั้นให้กับคุณได้ระวังไว้นะครับในมุกลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพที่ใช้มุกเงินกู้ทิปและนี่ภัยรูปแบบนึงก็คือในเรื่องของเงินกู้นอกระบบในลักษณะนี้คุณจะได้เงินกู้จริงๆอาจจะมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันอาจจะเป็นการปล่อยเงินกู้ใน LINE หรือใน Facebook แต่จงพึงระวังไว้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของแอปเงินกู้แอปเงินกู้พวกนี้นะครับในบางครั้งบางทีมันจะมีการดึงเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเฉพาะแอปเงินกู้เถื่อนเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะดูดเอาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของเราชื่อเพื่อนเบอร์โทรที่เราเมมไว้หรือว่ารูปภาพกล่องข้อความพวกนี้แอปมันสามารถเข้าถึงได้ถ้าเรากดอนุญาตดังนั้นในบางทีพอมิจฉาชีพปล่อย เงินกู้ให้กับเรามาแล้วเราไม่สามารถคืนเงินตามในเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์สูงมากๆให้กับมิจฉาชีพได้มิจฉาชีพก็จะเริ่มนำรูปภาพของเรานำรูปภาพเพื่อนของเราไปตัดต่อทำเป็นรูปประจานโทรไปประจานเรากับเพื่อนของเรากับพี่น้องของเราหรือคนรู้จักของเรากับหัวหน้าของเราเพื่อเป็นการกดดันให้เรายอมโอนเงินได้ดังนั้นนะครับถ้าไม่อยากตกนรกแบบนี้การกู้เงินขอให้กู้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือเท่านั้นหากคุณจ่ายเงินช้าแค่วันเดียวก็อาจจะมีโอกาสให้มันรีดไถคุณเพิ่ม
4: เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง
3: และนี่ก็คือสิ่งที่ผมโดนผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะกู้เงินก็อยากให้ตรวจสอบกันให้ดีเสียก่อนด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราตำรวจไซเบอร์ครับ
5: เพิ่งผ่านมาตะกี้ส่งข้อความมาแล้วเลยแต่ก็แค่30บาทเองเดี๋ยวจ่ายเลยก็ได
6: ้หยุดจอนครับอย่าเพิ่งกดลิงก
7: ์หากได้รับข้อความแบบนี้ขอเตือนเลยนะครับว่านี่คือข้อความกดลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพจะเป็นเว็บปลอมที่มีลักษณะแบบนี้ครับซึ่งหากกดเข้าไปแล้วนะครับจะมีการขอให้ชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษ M4 โดยให้เลือกช่องทางชำระผ่าน QR Codeแต่เมื่อเรากดชำระไปแล้วนะครับจะขึ้นว่าไม่สามารถชำระได้เหมือนบังคับให้เลือกอีกหนึ่งช่องทางคือการชำระผ่านบัตรเครดิตโดยจะเป็นการให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆบนบัตรเครดิตของเราครับซึ่งหากเรากรอกไปแล้วนะครับมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลบัตรเครดิตของเราไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและดูดเงินจากบัตรเครดิตของเราได้ครับดังนั้นนะครับหากได้รับข้อความลักษณะนี้อย่ากดลิงก์โดยเด็ดขาดครับเพราะนี่คือมิจฉาชีพ 100% ครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอเตือนภัย30นะคะเจ๊พิมพ์ว่ายังไงมิจฉาชีพโอนเงินนะคะเขาบอกว่าไม่เชื่อไม่รีบอย่าโอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะสำคัญที่สุดแถวทางนู้นมีบ้างไหมเคยได้ยินข่าวไหม
1: มี
0: เนาะ

0: เรื่องนี้ก็ขอให้เรามาระวังสติสำคัญที่สุดอันที่สองเขาบอกใครกู้เงินออนไลน์โอ้โหชอบไหมคะชอบเนาะเงิน
1: ชอบเรื่องของเงินใครก็ชอบเงิน
0: เนาะนะคะชอบเงินนะคะภัยกู้เงินออนไลน์นะคะเขาบอกว่ามันจะขึ้นลิงก์มาว่าคือไม่ตรวจสอบในเรื่องของแบล็คลิสต
1: ์
0: อันที่หนึ่งอันที่สองได้เงินเยอะ
1: ใช่
0: นะคะ
1: ได้เงินเดี๋ยวนี
0: ้ได้เงินเดี๋ยวนี้ผ่านกฎใหญ่เลยแอปพลิเคชันเนาะเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันมีมากมายนะคะกับพวกในส่วนของการกู้นอกระบบไม่ตรวจอะไรสักอย่างเลยให้หมดเลยนะคะแต่ถึงเวลาเราเป็นหนี้มากนะคะแล้วก็มีในลักษณะที่ว่าแต่ก่อนที่จะได้เงินเนี่ยจะต้องมีการโอนเงินกลับไปให้เขา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทีละนิดโอนไปเยอะๆเป็นไงคะก
1: ็
0: หมดไม่นิดใช่ไหม
1: ไม่นิด
0: เคยได้ยินเนาะอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้แสดงว่าโซนทางนั้นก็ยังมีเนาะ
1: มี
0: นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการกดลิงก
1: ์
0: ถ้ามีแมสเซจหรือ Messenger มาให้เรากดลิงก์สำคัญที่สุดคืออย่ากดกดไปแล้วเนี่ยมันจะให้เรากรอกข้อมูลในบัตรเครดิตต่างๆมากมายนะคะพอกดไปแล้วมันก็จะดูดเงินเราไปนะคะในส่วนตรงนี้สำคัญที่สุดนะคะสำหรับสุขนี้คือ 1. อย่าเชื่อ 2. ตั้งสตินะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนา
1: ะ
0: แล้วก็กดวางสายซะนะคะเงินนะคะถ้าไม่เหงื่อออก
1: ไม่ได้
0: มา
1: ใช่
0: เนาะเหมือนเจ๊พิมนะคะวันนี้เหมือนกันเงินทองเนี่ยกองอยู่ตรงหน้าหนูหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันนะคะในส่วนตรงนี้อ่ะมาถึงข่าวที่2นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะก็จะเป็นในเรื่องของโครงการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูขอและโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในส่วนนี้นะคะนางอรุณรัตน์ชิงชนะนะคะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนะคะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมานะคะท่านได้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมานะคะท่านได้ลงมาติดตามนะคะผลการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูขอและโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยคณะติดตามผลการฝึกอบรมเนี่ยได้ลงพื้นที่อยู่3จุดด้วยกันนะคะจุดที่1คือติดตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูขอที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่2ก็คือตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จุดที่3เนี่ยไปติดตามการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกระเจ้าหมู่ที่7ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ได้ลงมาติดตามว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะคะในส่วนตรงนี้นะคะที่จะมาพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเรานะคะให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงนะคะในส่วนตรงนี้นี่ก็คือ1ข่าวนะคะที่สำหรับสุกนี้นะคะมาถึงต่อมาเลยนะคะก็เมื่อวันที่2นะคะ2คือวันเสาร์เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะโดยกรมธนารักษ์นะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปุ้มก็ได้เชิญชวนไปละนะคะก็เมื่อวันที่2ก็คือจะเป็นวันเสาร์ที่2วันอาทิตย์ที่3นะคะกรมธนารักษ์เนี่ยได้เปิดงานนะคะม่วนซื่นรื่นละลมชูประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองบุรีรัมย์สู่แหล่งเรียนรู้มรดกชาตินะคะในส่วนตรงนี้นะคะกรมธนารักษ์เนี่ยนะคะโดยนายอัครุตนะคะสนธยานนท์นะคะเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะโดยมีท่านคำเคลื่อนพนชัยนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับนะคะคณะผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเนี่ยนะคะเราก็ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน20ร้านค้านะคะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะคะของฝากของที่ระลึกของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะให้กับช่องทางการตลาดแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในส่วนตรงนี้ทีนี้เนี่ย กิจกรรมที่เกิดมีขึ้นเนี่ยนะคะที่

0: ว่าม่วนซื่นลื่นละลมเนี่ยเขาบอกว่านะคะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกำแพงเมืองคูเมืองบุรีรัมย์เจ๊พิมพ์เคยรู้จักเคยได้ยินไหมว่าบุรีรัมย์เนี่ยมีกำแพงเมืองมีคูเมืองเนาะนะคะอันที่สองก็คือรณรงค์ปลูกจิตสำนึกละกันนะคะให้ประชาชนเนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์บริเวณกำแพงเมืองคูเมืองโบราณนะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อไปเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะก็คือโดยนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้นะคะก็คือกรมธนารักษ์นะคะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะซึ่งผู้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมีการจัดกิจกรรมพาท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านเรานะคะหลังจากที่จัดกิจกรรมแล้วก็ยังมีการได้เปิดร้านค้าเนาะ okay. ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชิมชมช็อปชิมชมแชะนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านเรานะคะที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านเรานะคะอาจจะเป็นสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าหายากก็มีนะคะนั่นแหละให้นักท่องเที่ยวคือรวมจบครบเดียวกันในบริเวณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการผ่านมานะคะซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผู้ประกอบการประชาชนบ้านเรานะคะก็มีรายได้จากตรงนี้นะคะต่อมานะคะสดสดร้อนร้อนนะคะที่เพิ่งบอกกับเจ๊พิมพ์มาว่าเราจะมาพบกันที่สวทนี้นะคะแต่ในช่วงเช้าเมื่อกี้นะคะเพิ่งก็ได้ไปที่บริเวณการที่จะจัดงานของเย็นวันนี้นะคะซึ่งก็คือนะคะตลาดเมืองเป๊ะเนาะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งในวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะจะมีการคิกออฟนะคะในส่วนของตลาดเมืองเป๊ะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งเป็นการคิกออฟวันแรกเลยศุกร์นี้ศุกร์แรกนะคะศุกร์ที่8พฤษภาคมนะคะเราจะเริ่มนะคะชิมชมช็อปแชะกันในเวลา15นาฬิกานะคะถึง22นาฬิกาเลยนะคะโดยการบูรณาการนะคะกับงานสลูนนะคะสลูนบุรีรัมย์นะคะผสานกับตลาดเมืองแปะชวนชิมชมช็อปแชะนะคะงานคราฟและสินค้าราคาประหยัดนะคะศุกร์นี้นะคะศุกร์แรกศุกร์ที่8แล้วก็นะคะข้ามไปอีกทีคือสุกหน้าเท่ากับว่าจะมีทุกสุกเวลาบ่าย3เป็นต้นไปแต่จุกๆเลยสุกนี้เนาะเจ๊พิมพิธีเปิดนะคะเรามีให้ชมชิมช็อปแชะนะคะ3วันด้วยกันเฉพาะอาทิตย์นี้เท่ากับว่า8 9 10มีตลาดเมืองแปะและงานสลูนบุรีรัมย์ของสำนักงานการท่องเที่ยวนะคะในส่วนตรงนี้เนาะก็คือจัดที่ไหนนะคะเขาบอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเปลี่ยนพื้นที่สารกลางหลังเก่านะคะให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งความสุขจัดควบ2งานสลูนบุรีรัมย์และตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยลดภาระค่าของชีพให้พี่น้องประชาชนนะคะสลูนบุรีรัมย์เนี่ยเสพงานศิลป์เพลินดนตรีในเมืองแห่งความลื่นลมเนาะมีงานศิลป์มีงานดนตรีไม่มีอาหารเป็นไปไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมเจ๊พิมพ์นะคะต้องมีแน่นอนมีของกินจากโอท็อปของเรานั่นเองนะคะณบริเวณสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะโดยมีไฮไลท์นะคะเพลิดเพลินกับงานคราฟงานศิลปะอาหารรสเด็ดดนตรีสดและสินค้าวินเทจนะคะบรรยากาศสุดชิลออกแบบให้เป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการนั่งฟังดนตรีวาดภาพหรือเดินเลือกซื้อของทำมือทั้งหลายแหละนะคะมีหมดในงานนี้นะคะตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยบอกเลยว่าช็อปของดีราคาประหยัดในพื้นที่เดียวกันเลยณบริเวณลานพระพุทธสี่หิงบุรีรัมย์ก็ลานข้างหน้านั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวเจ๊พิมไปช็อปนะอย่าเพิ่งกลับด้านใหม่นะคะวันนี้ได้โอกาสมาแล้วจากเราเป็นผู้ประกอบการกลายมาเป็นผู้บริโภคบ้างนะคะในส่วนตรงนี้เนาะนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยจัด งานนี้ขึ้นนะคะตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยภายใต้นโยบายลดภาระค่าครองชีพซึ่งได้รับเกียรติโดยที่เราได้มีการสนับสนุนสินค้าโอท็อปนะคะพบกับสินค้าโอท็อปพื้นเมืองเครื่องจักรสารข้าวสารคุณภาพแล้วก็อาหารสดจากเกษตรกรนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรนอกเหนือจากของกินเนาะผักมีแน่นอนจากโคกหนองนาแล้วก็เป็นผักปลอดสารด้วยนะคะก็เชิญผู้ที่เฮลตี้เนาะรักสุขภาพนะคะบ่ายสามเจอกันมาช็อปกันนะคะผักสดผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเดี๋ยวเรามาตอนเย็นเดี๋ยวเราได้ไปพบกันสุดท้ายนะคะราคาประหยัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะสุดท้ายคือราคาประหยัดนะคะแล้วเราพบกันนะคะเย็นนี้บ่ายสามนะคะบริเวณศาลากลางหลังเก่าด้านหน้าศาลากลางหลังเก่านะคะก็เดี๋ยวพบกันนะคะก็ในช่วงเบรกแรกเนี่ยก็สามข่าวเบาๆเนาะนะคะก็เดี๋ยวพักฟังเพลงเพาะๆสักหนึ่งเพลงแล้วเบรกสองเรามาต่อกันกับเจพิมพ์นะคะรับฟังเพลงได้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่2ของรายการวันนี้ให้เจ๊พิมพ์แบบจุกๆนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาคุยกันก่อนละกันเนา
1: ะ
0: ว่าวันนี้มาในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านประดู
1: ่
0: เนาะเคยได้ยินชื่อแล้วก็คิดว่ามีชื่อเสียงพอสมควร
1: นะคะ
0: เพราะว่าหลังจากคำบอกเล่าที่ได้เล่าให้ฟังนะคะเอาเป็นว่าเริ่มจากเจ๊พิมพ์เนี่ยมาในจุดนี้เนี่ยมาได้อย่างไร
1: เริ่มเลยนะคะ
0: เริ่มเลย
1: มาได้อย่างไรก็มาจากพช.บ้านใหม่ชัยภูม
0: ิ
1: ค่ะเข้าไปสนับสนุนจากนั้นก็พัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะเป็นผู้สนับสนุนครั้งแรกที่เขาได้รู้จักเราคือเรามาประกวดกลุ่มอาชีพ
0: เราชนะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1: เราชนะได้ลำดับหนึ่งของจังหวัดน
0: ี่
1: ค
0: ่ะ
1: นี่คือต้นเหตุเลยที่คนได้รู้จักกับเจพิม
0: ค่ะก็เป็นทั้งกลุ่มอาชีพกองทุนสตรี
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นทั้งกลุ่มโอท็อป
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่ากลุ่มนี้ต้องมีอะไรที่โดดเด่นแน่นอนค้นหาความโดดเด่นเราให้ท่านผู้ชมฟัง
1: ความโดดเด่นของเราคือเรามัดหมี่มาตั้งแต่อายุ15
0: นั่นหมายความว่า
1: ทั้งหมู่บ้านของเรา
0: ภูมิปัญญาเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ภูมิปัญญาบ้านประดู่เนี้ย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านทุกหลังคาเร
1: ือ
0: น
1: ทุกครัวเรือนแล้วจะมัดหมี่เป็นหมดเลย
0: แสดงว่าบ้านนี้นะคะท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่ท่านใดต้องการให้อยากได้มัดหมี่ลายไหนไปเลย
1: ไปที่บ้านเลย
0: นะคะเหมารถไปบ้านประดู่เลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่ากำลังจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการย้อมครามย้อมสีธรรมชาติ
0: ค่ะก็แสดงว่าเริ่มต้นที่ภูมิปัญญาการ
1: มัดหมี่
0: ต่อนั้นเป็นอะไรต่อทีนี้
1: จากนั้นก็มาเริ่มออกแบบลาย
0: ออ
1: กแบบลายคือครั้งแรกคือออกแบบลายปางกู่สวนแตง
0: ใครเป็นคนออกแบบ
1: เจ๊พิมพ์ค่ะ
0: เจ๊พิมพ์ออกแบบเองเลยเรามีเทคนิคเทคนิคพิเศษไหมคะในการออกแบบ
1: เริ่มแรกคือเราคิดยากเนาะว่าเราจะไปยังไงเพราะเราเคยมัดแต่มีธรรมด
0: า
1: ทีนี้มันคือเราเกิดอยู่ในพื้นที่นั้นทำไมเราจะมัดไม่ได้อันนี้ในความคิดมัดไม่ได้เราต้องมัดให้มันได
0: ้
1: เพราะว่าเรามัดหมี่เป็นอยู่แล้วม
0: ัน
1: ต้องมัดได้ทุกลาย
0: ค่ะ
1: ขึ้นเขียนแบบไม่เป็นนะเอาของจริงเลย
0: ของจริงเลย
1: ของจริงใช้มือนำก่อน
0: มือนำ
1: อันนี้คือรูปปราสาทเราจะหลับตาแล้วก็จะนำเราก็จะทำออกมาอันไหนไม่ชอบเราก็แก้ใหม
0: ่
1: พออันแรกจะมีต้นไม้ด้วยทีนี้เข้าไปหาพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนบอกมันรกไปพี
0: ่
1: รกไปเราเอาโดดเด่นเฉพาะปางกู่ให้เราเด่นพอดีกับปีนั้นเป็นปีกระต่ายก็เลยทำลูกกระต่ายออกมาด้วยก็เลยเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอำเภอบ้านใหม่เลย
0: ก็เป็นผ้าลาย
1: ปางกู่สวนแตง
0: นะคะทีนี้เนี่ยได้ลายแล้วนะคะมัดลายแล้วทอล่ะทอนี่เป็นทอเราทอเองไหมหรือว่าเราให้บ้านข้างๆคือ
1: ครั้งแรกเราทอเอง
0: ทอเอง
1: เพราะต่อมาออเดอร์มันเยอะแล้วก็ส่งต่อชุมชนในหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: ครั้งแรกในหมู่บ้านก่อนพอมันเยอะมันเยอะกัน 3-4
0: ร้อยค
1: นส่งต่อแต่ละตำบลแต่มันจะอยู่ในตำบลของเราคือในชุมชนของเราในอำเภอของเรา
0: ตำบล
1: จากตำบลก็เปลี่ยนไป
0: ทั่ว
1: ตำบล
0: หลายตำบล
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ในอำเภอเรา
0: เวลากี่ปีในการกระจายออกไปเนี่ย
1: เราเริ่มต้นปี 3-4 ปีประมาณนี้แล้วค
0: ่ะ
1: แต่ว่าปีที่แล้วและปีนี้ชื่อเกียร์พิมพ์ก็จะ
0: โด่งดัง
1: โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนหลายคนค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวค่อยไปโด่งดังตอนนั้นนะคะเนี่ยพอได้ลายแล้วเนาะก็มีเกิดเป็นลายกู่สวนแตงที่ว่าเนาะจากลายกู่สวนแตงขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
1: ค่ะ
0: มาพัฒนาต่อมีหยอดทองอีก
1: ค่ะ
0: ไม่กล้าจับเลยท่านผู้ชมคือแบบว่าสวยงามมากนะคะอันนี้เนาะเนี่ยลายกู่สวนแตงโอ้โห
1: อันนี้เวอร์ชั่นใหม
0: ่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยแบบดูดีอะนะคะ
1: สวยมากเลย
0: พื้นนี้นี่กี่เม็ดเจ๊พิม
1: พ์พื้นนี้2เมตรค่ะ
0: 2เมตรนี่บอกราคาได้ไหมคะ
1: ราคาอยู่ที่ 3,500 ค่ะ
0: โอ้โหถือว่าไม่แพงนะคะใครสนใจเดี๋ยวก่อนจบรายการนะคะบอกเบอร์โทรเจ๊พิมพ์เนาะนะคะในส่วนตรงนี้นะคะจะบอกว่าท่านผู้ชมถ้าท่านได้ดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าสวยงามวิบวับมาก ถึงบอกว่าวันนี้เนี่ย
1: ทองไม่หลุดนะคะ
0: ขนทองทองไม่หลุดด้วยนะคะแม้กระทั่งเจ๊พิมพ์เองทำไมถึงต้องเรียกเจ๊พิมพ์นะคะก็ใส่ผ้าสิ้นผ้าไหมเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีหยอดทองมาด้วยนะคะก็ต้องเรียกเขาเจ๊พิมพ์หน่อยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะนี่คือลายกู่ส่วนแต่งนะคะถัดจากนั้นมาเป็นไงต่อทีนี้ทอผ้ากระจายออกนะคะเพราะว่าเหตุนั้นอะช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระรามชนเนี่ยเราก็ได้มีการสนับสนุนให้พี่น้องบ้านเราเนี่ยใส่ผ้าไทย
1: ใช่ใช
0: ่ใส่ให้สนุกเนาะนะคะแล้วก็มีลายเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประจำอำเภอเช่นเดียวกันบ้านใหม่ก็มีลายกู่ส่วนแต่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะทีนี้ยังไงทีนี้โด่งดังโด่งดัง
1: โด่งดังทุกวันนี้ก็ยังขายดีอยู
0: ่
1: คนในชุมชนคือเดี๋ยวสีนั้นเดี๋ยวสีนี้เดี๋ยวสีนี้เดี๋ยวสีนั้นทำทั้งผ้าฝ้ายและก็ผ้าใหม่ทั้งผ้าได
0: ้ผ้าได้ก็มีนะท่านผู้ชมมีผ้าได้ด้วย
1: สำหร
0: ับ
1: คนที่เขาต้นทุนน้อยเขาก็ใส่ผ้าฝ้ายไปสำหรับคนที่มีกำลังหน่อยเขาก็สั่งผ้าใหม่
0: นะคะที่พุ่มจับเมื่อกี้นะคะจะเป็นผ้าใหม่นะคะท่านผู้ชมอ่ะทีนี้ในความโด่งดังที่เราบอกโด่งดังนอกเหนือจากในจังหวัดบุรีรัมย์ในอำเภอบ้านใหม่ในตำบลแล้วได้ข่าวว่าหลายจังหวัด
1: ใช่ค่ะตอนนี้
0: เจ๊พิมพ์ทำอะไรให้เขา
1: อ่ะมัดหมี่แล้วก็บางคนเขาก็สั่งผ้าเป็นผืนไปคือเราเสียดายเงินเราจะเอาทุกอย่าง
0: นะคะเราเสียดายเงิน
1: เราเสียดายเงินค่ะเพราะว่าเงินมันอยู่ตรงหน้าแล้วไง
0: ไม่ต้องให้มิตรมาหลอกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เราทำเองดีกว่า
1: ใช่
0: นะคะได้เงินด้วย
1: ใช่
0: เนาะนอกจากได้แล้วได้คนเดียวหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: แ
1: บ่งปันคนในชุมชนด้วย
0: นะคะมีการแบ่งงานกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนตรงนี้จริงๆก็อยากจะโชว์อีกสักผืนเน
1: า
0: ะ
1: โชว์โชว์โชว์โชว์โชว์อันนี้สำคัญของเราผ้าไหมค
0: ่
1: ะ
0: ไหมเหมือนกันนะคะโอ้โหไม่อยากจะพูด
1: ลายพนมล
0: ุ
1: งค่ะพนมลุงนะคะ
0: นี่ลายพนมลุงแล้วก็มีตีนแดงนะคะพื้นนี่กี่เมตรเจ๊พิมพ์
1: 2เมตรค่ะ
0: เท่าไหร่จ๊ะ
1: เหมือน
0: ราคาเดียว 3,500 อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าทำยังไงถึงได้ขนาดนี้มีอะไรมาดลจิตดลใจให้ทำเป็นลายพนมลุง
1: เห็นงานขึ้นเขาพนมลุง
0: เ
1: ห็นงานขึ้นเขาพนมลุงแล้วสวยงามมากทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเราทำออกมามันจะสวยไหมได้ขายไม่ได้ขายเราไม่ได้ว่าเพราะว่าเรามีใจรักเรื่องการมัดหมี
0: ่
1: ยังการทำผ้าอยู่แล้วแรกๆทำออกมาหมดค่ะหัวหน้าหมดเลย
0: หมดเลย
1: หมดเลย30ผืนคนในจังหวัดบุรีรัมย์เราพร้อมทั้งจังหวัดอื่นเขาก็เอาไปเพราะเขาชอบเขาพนมลุงเขาไม่มีความคิดว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้คืออันนั้นเลยคือเขาชอบพนมลุง
0: เจ๊พิมพ์นี่จะได้เห็นชัดๆนะคะมีตีนแดงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: นี่นะ
0: อัน
1: นี้คือสวยมากเลยนะคะ
0: นะคะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทาง Facebook นะคะท่านจะเห็นเลยว่างามมากนะคะถ้าสนใจ
1: เหมือนของจริงไหมคะ
0: เหมือนมากๆเลยค่ะเหมือนของจริงมากๆใส่ทองเข้าไปอีกโอ้โหเอาจริงๆไม่กล้าไปใส่หรอกค่ะก็คงจะได้เก็บไว้อย่างเดียวถ้าซื้อไป
1: ใส่ค่ะแถวบ้านใส่เยอะมาก
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบ้านใหม่นี่เยอะมาก
0: ถือว่าราคาเนี่ยไม่สูงนะนะคะเป็นผ้าไหมอ่ะทีนี้ต้นกำเนิดดีกว่าไอ้ที่บอกว่ามัดเองทอเองเลี้ยงเองไหม
1: เลี้ยงเองคนในชุมชนค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ๊พิมไม่ได้เลี้ยงเองแล้วเพราะว่าง
0: าน
1: เยอะ
0: นะคะ
1: แต่ว่าไหมเนี่ยเราซื้อจากคนในชุมชนเรา
0: หมายความว่าไหมก็ยังเป็นไหมที่เราเลี้ยงเองเป็นไหมบ้านเนา
1: ะใช่ค่ะ
0: เป็นไหมบ้านนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นะคะเผื่อท่านสนใจเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเลี้ยงไหมเองสาวไหมเอง
1: ใช่ค่ะ
0: มัดหมี่เอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทอเอง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ขายเอง
0: ขายเองอีกต่างหาก
1: ค่ะ
0: นะคะเนาะแสดงว่าคือไม่อยากจะพูดแล้วว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างแต่จะบอกว่าทุกกระบวนการนั้นผ่านมือพอชอมาหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะนะคะตั้งแต่การเลี้ยงการเลี้ยงก็อาจจะในส่วนของหม่อนไหมนะคะที่ได้มีการสนับสนุนนะคะมัดหมี่นะคะนอกเหนือจากคำว่าภูมิปัญญาที่มีอยู่เนา
1: ะ
0: กับเขาเรียกว่าอะไรภูมิปัญญากับความสามารถพิเศษในการมัดหมี
1: ่
0: นะคะรวมไปถึงการทอผ้า
1: การทอการย้อมคือมันจะมีส่วนประกอบกันหมดค่ะ
0: ต้นน้ำ
1: ค่ะต้นน้ำมันสวยอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: ต้องย้อมสวยด้วยพอย้อมเสร็จคนทอก็ต้องทอสวยด้วยค
0: ่
1: ะมันทุกอย่างมันประกอบกันหมดเลย
0: ทั้งหมดเลยปลายน้ำนะคะปลายทางคือการเอาออกมาขาย
1: ค่ะ
0: นะคะก็สนับสนุนกับพช.เนาะ
1: ใช่
0: นะคะมีการคือการขายเนี่ยถ้าเราขายแบบตลาดปิดมันก็ขายไม่ได้ถูกไหมเจ๊พิมเนาะนะคะเราก็มีการออกมาขายที่ผ่านช่องทางออนไลน
1: ์ใช่ไหมคะ
0: แล้วที่เขาติดต่อกับเรามาคือเขาเห็นเราจากออนไลน์หรือว่าออฟไลน
1: ์ออนไลน
0: ์นะคะก็อยากให้ผู้ประกอบการที่รับฟังอยู่หรือประชาชนที่รับฟังอยู่นะคะเนาะคือก็มันก็เป็นเรื่องปกติในการค้าขายอะเน
1: า
0: ะ
1: ให้มีความกล้า
0: ความกล้า
1: ความกล้
0: าไปเลยแรกๆพุ่มจำได้ว่า5ปีที่แล้วเนาะเจ๊พิมเนาะที่มีการไลฟ์สดของเจ๊พิมก็บอกว่าเนี่ยหัวหน้ามีคนดูไม่กี่คน
1: ใช่ใช่
0: นะคะแต่เจ๊พิมก็ยังไลฟ์
1: พยายาม
0: ไลฟ์อยู่ทุกวันนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีลูกค้าติด
1: ตอนนี้ผ้าผืนไม่ทันค่ะ
0: เนี่ยผ้าผืนแบบไหน
1: เนี่ยผ้าผืนแบบเนี้ยออกมาไม่ทันเลยค่ะคือทำไม่ทันลูกค้าเลยคือทำไม่ทันเงินเลยเงินลอยอยู่ตรงหน้าเนี่ยบางทีแบบเราทำไม่ทันเน
0: าะก็ต้องบอกท่านผู้บริโภคนิดนึงเนาะนะลูกค้านะคะว่าช่วยรอนิดนึงนะคะงานฝีมือก็อาจจะช้าแต่ว่าได้แน่นอน
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนนะคะได้ทุกคนในส่วนตรงนี้ทีนี้นอกเหนือจากที่ทำในส่วนตรงนี้เนา
1: ะ
0: จากอาทิตย์ที่แล้วผมจะเล่าให้เจ๊พีฟังว่าก็อาทิตย์แล้วจันโจ๊กนะคะจากแคนดงมาจันโจ๊กนี้ก็จะทำเรื่องงานศาลแล้วก็ศาลเป็นรูปของกษัตริย์ของเรานะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยจันโจ๊กเนี่ยศาลเท่าไหร่ก็ไม่ได้จันโจ๊กก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ๊พีฟมีพึ่งบ้างไหม
1: เหมือนกัน
0: ของมีครูนะ
1: น
0: ะคะก็กว่าจะมาเป็นลายนี้ได
1: ้จุดธูปที่บ้านค่ะ
0: อ๋อหมดเยอะไหม
1: จุดธูปบอกว่าวันนั้น
0: อ
1: ันนี้ก็จุดธูปนะคะปางกู่นี่ก็จุดธูปบอกว่าถ้าทำออกมาได้ให้เรามัดง่ายๆมีความคิดปุ๊บมัดออกมาให้มันเป็นผืนผ้าที่สวยงามเลยแล้วก็จะไปแก้บนนู่นนี่นั่นตามภาษาเราในความเชื่อของ
0: ด้วยนะท่านผู้ชม
1: แต่เนี้ยบุรีรัมย์อยู่ไกลเน
0: า
1: ะจุดธูปหันหน้ามาฝั่งเขาพนมรุ้งขุนลุกแล้วก็บอกว่าให้รูปทำออกมาให้สำเร็จอย่าให้มีคนติให้มีคนชอบหมดเลยส่วนเขาจะเอาไปเป็นผ้าผืนหรือจะเอาไปเป็นผ้าคลุมไหลอะไรก็ช่างขอให้ลูกมัดออกมาให้ได้สวยงามตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือคืนนั้นน่ะไม่นอนนะคะตีสามยังนั่งมัดอยู่เลย
0: โอ้โหมันติดพันนะ
1: มันคือมันจะไปได้แล้วไงมันหยุดไม่ได้ไงสมอง
0: หยุดไม่ได้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นปราสาทพนมรุ้ง
1: ใช่ค่ะสวยงามมาก
0: เพราะฉะนั้นของมีครูทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะนะคะทีนี้ย้อนกลับมาว่ากันต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ข่าวว่านอกเหนือจากการขายอันนี้อาจจะไม่ใช่สีธรรมชาติเนาะท่านผู้ชม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นะคะในกลุ่มเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่ม
1: ค่ะ
0: ย้อมสีธรรมชาติ
1: ค่ะฝึกมา3ปีแล้วค่ะมานะ
0: ฝึกมา3ปี
1: 3ปีแต่ปีนี้โอเคมากเลยแต่ปีนี้แบบสุดยอด
0: เรื่อยๆนะคะ
1: รู้วิธีว่าเราต้องทำยังไงต้องใส่อะไรอะไรมั่งไง
0: นะคะ
1: เราก็เริ่มรู
0: ้เราให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยในเรื่องการทอผ้าสีธรรมชาติย้อม
1: สีธรรมชาติการย้อมถ้าเราย้อมเป็นเครือมันจะย้อมยากเราต้องย้อมเป็นปอยแต่ว่าในการย้อมเป็นปอยเราต้องคำนวณให้ได้ว่า4ผืน5ผืนเราต้องใช้ไหมเท่าไหร
0: ่
1: พอเรารู้ปุ๊บเราก็จะไปช่างไหมเราก็จะย้อมเป็นปอยถ้าย้อมเป็นปอยมันจะไม่มีด่างแต่ถ้าย้อมเป็นเครือมันจะมีด่างเพราะว่ามันไม่เสมอกันแต่ว่าสีธรรมชาติเนาะมันก็ต้องมีบ้างมันไม่เหมือนสีเคมีมันมีบ้าง
0: ทีนี้มีสีอะไรบ้างที่ย้อมตอนนี
1: ้ก็มีข้างแต่เก็บพิมพ์ชอบแบบผสมสิ่งที่ผสมคือบางทีเราซื้อชาเขียวมาชงอะแล้วชงไม่หมดก็ไปเทใส่หม้อ
0: จ้ะ
1: เวลาย้อม
0: อ
1: ย่างที่กำลังทำอยู่เนี่ยกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวเผา
0: ได้สีอะไร
1: ได้ออกมาเป็นสีเทา
0: สีเทา
1: สีเทาๆออกเขียวๆที่มันออกเขียวเพราะว่าผงเมื่อกี้ที่คุยกันผงชาเขียวเรากินไม่หมดนะคะแล้วก็ไปเทเวลาย้อมมาผสมกันแล้วก็คือกลิ่นชาเขียวแล้วก็กลิ่นกะลามะพร้าวมันจะไม่โอเคเท่าไหร่ใช่ไหมก็เลยไปเอาใบเตยหอมมาใส
0: ่
1: ก็เลยออกมาเป็นสีเทาแบบ เทาเขียวๆหน่อยๆจะสวยมากเลยนะสวยมาก
0: อันนี้คือลองทำเอง
1: ลองทำเองจินตนาการสีเองทุกอย่างเราคือเรารู
0: ้
1: เราต้องจินตนาการสีว่ามันต้องออกไปอย่างนั้นออกไปอย่างนี้มันเราทำมานาน
0: อ
1: ะเราจินตนาการสีได
0: ้
1: พูดอย่างนี
0: ้โอ
1: ้สามารถจินตนาการสีได้ว่าสีมันต้องออกไปอย่างนั้นสีมันต้องออกไปอย่างนี
0: ้เป็นอาจารย์นะเนี่ยเนาะเจ๊พิมเป็นอาจารย์ละ
1: ตอนนี้มอคำกำลังกล่องมอคำ
0: ได้คำมาจากไหน
1: ซื
0: ้ออ๋อ
1: ซื้อคำสดมาค่ะสั่งเป็นถุงมา
0: อ๋อสั่งมา
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: สั่งมา
0: เดี๋ยว
1: แล้วเรามาก่อเอง
0: เดี๋ยววันหลังจะเข้าไปสนับสนุน
1: กำลังก่อไว้มีเหรอคะ
0: มีค่ะแต่อยู่ที่ว่าเขาบอกว่าม
1: ัน
0: ก็ต้องมีครูด้วยนะ
1: มีครูไม่เป็นไร
0: มันไม่เป็นไรเขาว่ามีครูหมายถึงว่าบางที่เนี่ยเขาบอกว่าเดินทางอะเนา
1: ะ
0: เขาบอกว่าเดินทางจากญี่ปุ่นมาเพื่อมารับต้นขามแต่ขึ้นเครื่องไปกลับไปเขาไม่อยู่กับเราในที่นี้
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีที่ทำอยู่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเอาว่าไปเอาที่ไหนตอนนี้ต้องอุบไว้ก่อน
1: โอเค
0: นะคะต้นขามปลูกได้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อ
1: ใช่นะคะแต่ตอนนี้แพงค่ะ
0: ซื้อแล้วก็เดี๋ยวลองย้อมดูย้อมติดก็ทอต่อ
1: วิติดสวยมากเลย
0: นะคะสีขามเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สีขามก็เป็นสีพาสเทลที
1: ่
0: กำลังนิยมกันอยู
1: ่ใช
0: ่ในตอนนี้นะคะก็เชื่อว่ากลุ่มทอผ้าบ้านมาดูเนี่ยถือว่าติดตลาดละ นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเนาะแล้วเรามีการเย็บผ้าเย็บอะไรบ้างไหมเจ๊พิมหรือว่าแค่เฉพาะขายพอ
1: เฉพาะขายพอแต่เราจะมีเครือข่ายของเราที่ว่าถ้าอย่างสมมุติว่าน้องปุ้มไปสั่งอย่างนี้เนาะตัดผ้าให้ด้วยได้ไห
0: ม
1: เมื่อก่อนเราตัดได้แต่เดี๋ยวนี้งานมันเยอะมันไม่สามารถทำได้แต่ทีเราส่งต่อให้คนในชุมชนเราเหมือนกันคนที่เขาเย็บ
0: ผ้าร
1: ับจ้างเย็บอยู่แล้วตัดผ้าอยู่แล
0: ้
1: วเราส่งต่อให้เข
0: า
1: คนที่มาสั่งกับเจ๊พิม
0: พ์
1: ต้องการที่จะตัดผ้าเราก็ส่งผ้าไปให้ไซส์เขาสั่งส่งมาให้เราส่งไซส์ให้เขาต่
0: อ
1: โดยที่ตัวคุณไม่มาก็ได
0: ้ในบ้าน
1: หมู่บ้านใกล้เคียงกัน
0: นะคะเป็นการ
1: ในอำเภอเดียวกัน
0: เป็นการกระจายรายได้เป็นลักษณะซีนาวใบนาวก็ว่าได
1: ้
0: ชอบผืนนี้นะคะโพสเฟซเข้าไปนะคะชอบผืนนี้แต่ว่าให้ตัดให้ด้วยทรงแบบนี
1: ้
0: ส่งมาให
1: ้
0: ไปต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: สรุปแล้วลูกค้าได้เสื้อใส่เลย
1: ใช
0: ่ไม่ต้องไปหาตัด
1: เสื้อใส่ตังค์ไม่ต้องถ
0: ้
1: าเขาติดต่อมาเราต้องรีบรับไว้ก่อนนั่นคือเงิน
0: นี่นะท่านผู้ชมฟังนะเจ๊พิมพ์บอกติดต่อมารับไว้ก่อนเพราะมันคือเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้เนี่ยคนจะรวยช่วยไม่ได้เนาะต้องไหว
1: ขอบคุณกัน
0: นะคะรวยไม่พอนะคะท่านผู้ชมแบ่งเพื่อนรวยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะนะคะก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากการกระจายรายได้ให้กับชุมชนเอาล่ะตลาดฮอตฮิตนะคะไทยช่วยไทยที่บ้านใหม่ได้ไปกับเขาไหม
1: วันนี้ก็เปิดนะคะวันนี้ก็เปิดคนในชุมชนก็เปิดคนในชุมชนก็ไปทั้งการเกษตรผ้าก็ส่งแทนไป
0: แล้วก็กลุ่มเราเนี่ยก็ส่งไปแต่วันเนี้ยกลุ่มเราอ่ะไม่ได้ส่งผ้าไปใช่ไหม
1: ไปขายผักค่ะวันน
0: ี้ไปขายผักเหตุผลเพราะว่านะคะบ้านเราเนี่ยก็คือนอกเหนือจากการทอผ้าเย็บผ้าตัดผ้าเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมเราก็ปลูกผัก
1: ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
0: ปลูกผักสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
1: ไม่ใช่เราไม่อยากไปนะผ้าเราไม่เยอะผ้าเราไม่เยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันออเดอร์สั่งทางออนไลน์เยอะผ้าก็เลยไม่เยอะ
0: ผ้าไม่เยอะ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ได้ขายแต่ได้ขายผลิตภัณฑ์ตัวอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่กลุ่มของเจ๊พิมพ์เนี่ยปลูกแล้วก็
1: ใช่ค่ะ
0: นำไป
1: เป็นเกษตรแปลงใหญ่ด้วยนะ
0: เป็นเกษตรแปลงใหญ่ค่ะอะไรปลูกอะไร
1: ตอนนี้เขามีเห็ดฟางมีผักผักมีหอมมีพริกมีอะไรค
0: ่ะ
1: มีกระเทียมมีอะไรหลายๆอย่าง
0: ม
1: ี
0: พริกมีหอมเนาะนะคะที่ขายได้ในส่วนตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็แปลงนะคะคือทอก็ทอแหละ
1: ค่ะ
0: ปลูกก็ปลูกแหละ
1: ค่ะ
0: ก็ได้กินได้ใช้ในครัวเรือนนะคะในส่วนตรงนี
1: ้
0: อ่ะก็เดินทางมาถึงเกือบช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเนาะเชิญชวนให้ไปเที่ยวบ้านประดู่หน่อย
1: ไปค่ะบ้านประดู่ของดีมีเยอะแยะนะคะบ้านประดู่หมู่9ตำบลกู่สันแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: มีอะไรบ้างบอก
1: มีผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรมของเรานี่แหละมีผักนะค
0: ะ
1: มีผ้าไหมมีผักทุกอย่างคือบ้านประดู่มีเกือบหมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าบ้านประดู่เป็นคนขยันค่ะเป็นหมู่บ้านที่ขยันมีผู้นำช่วยที่ขยันมีพช.สนับสนุนมีการเกษตรสนับสนุนค่
0: ะ
1: เขาก็มีหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ดูแวะไปชมได้นะคะแวะเข้าไปเยี่ยมของบ้านประดู่ได้ค่ะ
0: มีสถานที่ท่องเที่ยวไหมคะ
1: มีปางกู่สนเตงปางกู่สนเตงค่ะปางกู่ฤาษี
0: ปางกู่ฤาษี
1: ค่ะ
0: นะคะมีความโดดเด่น
1: ปางกู่ฤาษีนี่คือตัวนี
0: ้มีผ้าอยู่ในผ้า
1: อยู่ในผืนผ้านะคะออกแบบเองค่ะ
0: นะคะ
1: อันนี้คือเป็นเมื่อก่อนเป็นสถานที่รักษาพยาบาลของพ่อปู่ใช่ไหมพ่อปู่เน
0: า
1: ะเขาเรียกพ่อปู่เน
0: า
1: ะเป็นพ่อปู่ฤาษีก็เลยเรียกปางกู่ฤาษีเป
0: ็
1: นสถานที่รักษาเป็นสถานที่พยาบาลอีกที่หนึ่ง
0: นะคะ
1: คู่กับปางกู่สนแตงแต่ตรงนี้จะเป็นปลักหักพังนิดนึงแต่ว่าเราก็สร้างขึ้นมาให้สวยงามในแบบเป็นผืนผ้า
0: ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใช่ค่ะนะคะนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกู่สนแตงปางกู่ฤาษีนะคะแล้วก็ไปช็อป
1: ชมผ้าไหมที่บ้านประดู่ค่ะ
0: นะคะ
1: ไปซื้อผักราคาถูก
0: ด้วย
1: ปลอดสารพิษนะคะ
0: ซึ่งอนาคตนะคะจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในอนาคต
1: ใช่ค่ะกำลังจะจัดศูนย์เรียนรู้ในการทำผ้าย้อมผ้านะคะ
0: ตั้งแต่มัดเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะตั้งแต่มัดค่ะ
0: ย้อมทอ
1: ค่ะ
0: ครบวงจรอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ก่อนจบรายการเนี่ยนะคะ1นาทีนะคะอยากจะให้เจ๊พิมพ์เนี่ยฝากเนื้อฝากตัวฝากเพจฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมค่ะเชิญเลย
1: เพจเจ๊พิมพ์นะคะเพจเจ๊พิมพ์คนมัดหมี่ Facebook เจ๊พิมพ์คนมัดหมี่นะคะ
0: เจ๊พิมพ์คนมัดหมี
1: ่ TikTok เจ๊พิมพ์
0: TikTok
1: 324
0: เจ๊พิมพ์324
1: มีผ้าสวยๆแล้วก็ลายมัดหมี่ที่ไม่เหมือนใครนะคะทั้งลายพระราชทานใหม่ๆตอนนี้คือออกมาเยอะเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ลูกค้าสั่งเน
0: า
1: ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจหรือต้องการมัดหมี่ต้องการเรียนรู้เรื่องการมัดหมี่ทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติก็ไปที่บ้านประดู่หมู่9ตำบลกุสุเตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทร0890387145 0902535051ค่ะ
0: ค่ะเหมือนขายยาเลยเนา
1: ะ
0: ขายเก่งเนาะเจ๊พิมพ์นะคะ
1: ประสบการณ์พาไป
0: นะคะประสบการณ์พาไปเห็นไหมท่านผู้ชมนะคะเราอย่าไปน้อยใจในโชคชะตานะคะเพราะว่าตัวเจ๊พิมพ์เองเนี่ยก็มีการลบลูกคู่คานเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เราก็มีความตั้งมั่นตั้งใจเห็นท่านมาตั้งนานละนะคะตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วนะคะในส่วนตรงนี้จนวันนี้เนี่ยกลายเป็นเจ๊พิมพ์แห่งเมืองบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: คนรู้จักมากมายนะคะทั้งแบบว่าทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์แล้วกันนะคะแล้วก็นะคะอันนี้ก็ในส่วนของเจ๊พิมพ์นะคะก็ไปท่องเที่ยวบ้านใหม่ให้ได้นะคะแล้วก็ไปชมชิมช็อปนะคะของดีของอำเภอบ้านใหม่แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ในส่วนตรงนี้และนะคะก่อนจบรายการในวันนี้นะคะก็ย้ำนะคะเจ๊พิมพ์ย้ำกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะเย็นนี้นะคะ15นาฬิกานะคะพบกันได้นะคะชิมชมช็อปแชะนะคะที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่านะคะศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่านะคะมีอะไรให้ท่านได้เลือกชิมชมช็อปแชะมากมายนะคะกับตลาดเมืองแปะนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านใดไม่เชื่อตอนนี้ขี่ไปดูได้เลย
1: ค่ะ
0: นะคะกำลังตั้งร้านค้ากันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการหมดรายการหมดหมดเวลานะคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสำหรับเราทั้งสองคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังฐานทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
3: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแตกกลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
4: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
6: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่อยู่ทางมาตรฐานพันรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี
7: ้นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซับคอนไทยแลนด์2026ภายใต้แนวคิดScouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
10: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
11: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี้
12: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาส

0: ไฟไหม้เพิ่มเป็นจุดที่6บริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยะในพื้นที่โครงการพลุป่าเกาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพลุป่าเกาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์ป่าเกาะมีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ไร่เบื้องต้นได้รับความเสียหายแล้วประมาณ300ไร่ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการระดมเจ้าหน้าที่และหน่วยดับไฟเข้าควบคุมเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้างพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนภารกิจดับไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมุฮัมมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซากล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1

0: 1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำซิงฮิสตอรี่เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบสตอรี่คอนเสิร์ตที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์โดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
5: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์โคฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV ฮอนเดียสในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0ประตูต่อ6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวใจเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับปรัชกรพาชีรัตผลึกกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเดตต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนาโมฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6และเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้อยู่หน้าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่ อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บิลลี่จีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขัน Thailand Open ขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
7: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็อย่างที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
8: ค่ะตัวเมย์เองก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์เองยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
6: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticปั้นเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
9: พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอตเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเกมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตฐานิชชาติหน้ารายงาน
6: เมดี้ชาร์ดประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วได้เตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.และจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง M-Cord หมายเลข32พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยง บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมจะมาออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง18ถึง39ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18ถึง21พฤษภาคม2569กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.thหัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร็อกโกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้าย ก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยสำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR มาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องแชมป์ชโลธรจัญญานะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ทีมนิวมีเดียนะคะวันนี้เป็นพี่แดนอคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยเรามีหลายระบบนะคะเข้ามาติดตามเลือกช็อปฟังได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่คลื่น AM 891 81019กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะทางออนไลน์นะคะเข้ามาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วกันนะค
0: ะ
1: เพราะว่าช่วงแรกเป็นธรรมเนียมของเราเราก็จะนำเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องข่าวสารที่จะอัปเดตในรอบวันมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้วันที่8พฤษภาคมเป็นวันสำคัญวันหนึ่งค่
0: ะ
1: นั่นก็คือวันกาชาดสากลวันกาชาดสากลเนี่ยก็ตรงกับวันที่8พฤษภาคมของทุกปีจากจุดเริ่มต้นของสงครามนะคะที่อาจจะเต็มไปด้วยเรื่องของความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเรื่องของชีวิตนะคะทำให้เกิดสภากาชาดสากลขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในยามสงครามหรือว่าช่วงเวลาปกติก็ตามค่ะและเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ตั้งกาชาดโลกนะคะก็เราจะมาร่วมย้ำเตือนค่ะบทบาทของมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็การบริจาคโลหิตค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมบริจาคโลหิตโดยเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพของตัวเราให้ดีให้แข็งแรงก่อนเพื่อที่จะส่งต่อเลือดนั้นที่มีคุณภาพดีให้กับคนต่อๆไปค่ะก็ถือว่าได้บุญด้วยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่ มนุษยชาต
1: ิน
0: ะคะค่ะใครที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ก็จะเห็นภาพฉากหลัง
1: ดิฉันชอบมากเลย
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะม
0: ัน
1: มีความรู้สึกว่าแบบอยากไปเที่ยวเนาะแล้วมันเห็นแสงตะวันเรืองแล้วก็มีน้ำตกด้วย
0: บรรยากาศหลังฝนตกนะคะ
1: ชอบมาก
0: วันนี้พาไปเที่ยว
1: ค่ะ
0: จังหวัดบึงกาฬ
1: โอ้โหไกลเลยนะสุดของอีสาน
0: ค่ะ
1: ทางโซนอีสาน
0: เราจะไปทั่วทิศถิ่นไทยไงคะก็ไปให้ครบนะคะน้ำตกเจ็ดสีจังหวัดบึงกาฬค่ะน้ำตกเจ็ดสีนะคะตั้งอยู่ที่บ้านดอนเสียดตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ
1: ค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้านทิศตะวันตกจะเป็นน้ำตกใหญ่และสวยงามนะคะมีทั้งหมด3ชั้นเดิมค่ะชื่อในภาษาถิ่นเรียกว่าน้ำตกห้วยกระอามหรือว่าสะอามนะคะเพราะว่าน้ำตกเกิดจากทานน้ำของห้วยกระอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาวลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างที่มีความตื้นและกว้างใหญ่ค่ะต่อมานะคะเรียกว่าน้ำตกเจ็ดสีเพราะว่ายามที่ละอองน้ำตกกระทบกับแสงแดดเนี่ยทำให้เกิดเป็นประกายสีรุ้งสวยงามจากลานจอดรถนะคะเดินเข้าไปประมาณ800เมตรก็จะถึงน้ำตกชั้นแรกแล้วก็เดินต่อไปอีกประมาณ200เมตรค่ะก็จะถึงน้ำตกชั้นที่2ซึ่งมีลักษณะเป็นลานหินน้ำตกเช่นเดียวกับชั้นแรกส่วนน้ำตกชั้นที่3นะคะห่างจากลานน้ำตกชั้นที่2ประมาณ200เมตรชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สวยที่สุดค่ะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อน้ำตกเจ็ดสีด้วยแต่ว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปเนี่ยจะต้องปีนป่ายกันเล็กน้อยนะคะบางช่วงมีบันไดเหล็กให้เดินขึ้นไปแล้วก็บางช่วงอาจจะต้องเดินลุยทานน้ำซึ่งก็จะมีเชือกให้เกาะเดินเพื่อความปลอดภัยด้วยชั้นนี้เป็นผาน้ำตกขนาดใหญ่ แล้วก็มีลานหินเล่นน้ำได้ค่ะน้ำไม่ลึกนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่น้ำตกเจ็ดสีเนี่ยก็คือช่วงนี้เลยจะเข้าสู่หน้าฝนนี่แหละค่ะใช่นอกจากน้ำตกที่สวยงามแล้วนะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต่างๆสภาพป่าส่วนใหญ่นะคะเป็นป่าดิบแล้งป่าทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังแล้วก็ป่าไผ่กระจัดกระจายทั่วไปเลยนะคะพันไม้สำคัญที่พบได้มากเลยก็คือไม้ยางตะเคียนทองตะเคียนหินพยุงมะค่าโมงกระบากไม้ก่อค่ะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้จำพวกหวายปาล์มแล้วก็ไม้ไผ่นะคะสัตว์ป่าที่อาศัยในที่แห่งนี้เนี่ยก็อย่างเช่นช้างป่ากระจกหมูป่าอีเห็นลิงเก้งนกชนิดต่างๆค้างคาวไก่ป่าแล้วก็ไก่ฟ้าค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่จริงมีเยอะกว่านี
1: ้โอ้โหน้ำตกเจ็ดสีเลยนะ
0: ใช่
1: ดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
0: สายรุ้ง
1: รุ้งขึ้นน้ำนะคะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะ
0: ใช่นี่ไงเขาบอกว่าเวลาที่น้ำตกกระทบกับแสงแดดจะทำให้เกิดเป็นประกายสีรุ้งสวยงาม
1: สวยงามนะคะก็ไปเก็บความทรงจำดีๆผ่านมือถือของเราเนา
0: ะ
1: ก็อย่าไปทำลายธรรมชาติด้วยนะคะ
0: ก็อย่าลืมรักษาเรื่องขยะน
1: ะ
0: เวลาเอาเข้าไปแล้วก็ต้องนำเขากลับมาด้วย
1: ค่ะหรือบางอุทยานเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเข้าเขตอุทยานแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีจุดที่ห้ามนำเข้าไปแล้วก็จะมีจุดแบบว่าถ้าคุณนำเครื่องดื่มเข้ามาที่จะเห็นเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วเนี่ยเขาจะมีจุดแบบเป็นกรงใหญ่ๆให้แยกขยะให้ทิ้งเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกนะคะไม่ให้นำเข้าก็ช่วยกันค่ะ
0: ค
1: ุณแม่แต๋วแหววบอกว่าวันนี้รอนะคุณอาแล้วก็คุณอัชราปิ่นทองบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยวิวนี้นะคะคลายร้อนได้ระยะหนึ่งเลย
0: ระยะนี้
1: ใช่ระยะนี้แหละค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่หน้าฝนเนา
0: ะ
1: ก็อาจจะมีฝนเข้ามาเยอะหน่อยค่ะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็อยากจะนำเรื่องราวที่ฟังแล้วมีความสุขสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมาฝากกันด้วยวันศุกร์นี้นะคะใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งอย่าลืมนะไปซื้อของทั่วไทยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพค่ะกระทรวงพาณิชย์เองผนึกกำลังกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะคะกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดด้วยกันค่ะลดสูงสุด 58% โอ้โหเกินครึ่งอีกนะคุณน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเนี่ยก็จะเป็นการจับมือร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเป็นการช่วยกันกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยมีการใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ค่ะมาขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดแน่นอนแล้วก็เพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยไม่ว่าจะเป็น SME สินค้าชุมชนหรือว่าสินค้าโอท็อปต่างๆเนี่ยได้มีสิ่งที่จะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะคะโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นประชาชนก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดนี้ได้ในทุกวันศุกร์
0: ค
1: ่ะที่หน้าว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะเห็นบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยยังไปจับมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ยที่บอกไว้ก็คือ946จุดเพื่อให้คนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าประชาชนกว่า4ล้านคนนะคะจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แน่นอนค่ะในขณะเดียวกันที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่จะกระจายสินค้าด้วยมีการเชื่อมโยงการขายทั้งการค้าขายปลีกขายส่งนะคะแล้วก็กระจายผ่านรถแห่หรือว่ารถพุ่มพวงค่ะซึ่งมีทั้งหมด1,000 กว่าตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วตอนนี้น
0: ะ
1: แล้วก็สินค้าราคาก็ประหยัดด้วยนะคะสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเห็นบอกว่ามีเยอะนะคุณอ้อ
0: ค่ะ
1: ค่ะมีทั้งหมดกี่รายการคะ
0: 15รายการ
1: โอ้โหเยอะนะ
0: 15รายการแล้วก็มีผู้ประกอบการอีก12ราย
1: ครอบคลุมหมดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือของกินของใช้ที่จำเป็นในครอบครัวเรานี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าครัวไปแล้วก็ต้องมีอะไรน้ำมันเนาะไว้ทอดน้ำมันปาล์มซอสหอยนางรมพวกอาหารกระป๋อง
0: ต่าง
1: ๆนะคะ มีหอยลายกระป๋องเอ้ยอันนี้มีปลากระป๋องด้วยปลากระป๋องอันนี้มั่นใจนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงน้ำยาทำความสะอาดต่างๆอ่ะมีครบเลยนะคะใครที่สนใจ
0: พวกสินค้าจำเป็นทั้งนั้นเลยนะ
1: เห็นบอกว่าโอ้โหลดสูงสุดถึง 58% นะคะถ้าเทียบกับท้องตลาดเนี่ยถูกกว่าแน่นอนค่ะ
0: ค
1: ่ะไปได้ที่ไหนบ้างคุณอ้
0: อ
1: ตอนนี้
0: ว่านอกจากจุดจำหน่ายที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ไทยแล้วนะคะยังสามารถเลือกซื้อผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมคโครนะคะโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลนะคะฟู้ดแลนด์เดอะมอลแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นอันนี้ก็คือเข้าทุกวันเลยนะ
1: เข้าทุกวันเลยแล้วก็มีห้างค้าปลีกท้องถิ่นตามจังหวัดตามอำเภอต่างๆอีก800สาขาทั่วประเทศนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีนะคุณอ้อ
0: ค่ะโอ้ยทุกแพลตฟอร์มเลย
1: ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ต้องเอ่ยนะคะท
0: ุ
1: กแพลตฟอร์มเลยจำหน่ายในราคาเดียวกันกับหน้าร้านด้วยไม่ได้แบ่งนะว่าหน้าร้านจะราคาหนึ่งแล้วก็ออนไลน์อีกราคาหนึ่งไม่นะคะเหมือนกันหมดเลยนี่แหละนะคะตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ใครที่รอช้อปปิ้งวันนี้พร้อมหรือยังไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะ
0: เริ่มแล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะ 13:15 ค่ะวันนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะท่านจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านรอเสียงอาจารย์อยู่นะ
0: คะ
1: เพราะว่าเสียงหัวเราะของอาจารย์เนี่ยต่อความสุขให้คุณผู้ฟังได้หลายท่านเลยค่ะ
2: ค
1: ่ะค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: วันนี้หรอคะวันนี้ครึ้มๆเหมือนใกล้ฝนเหมือนจะตกค่ะ
1: ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย
0: ที่นี่ก็เหมือนกัน
1: ใช่
0: ครึ้ม
1: อาจารย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงตำรับยาสมุนไพรไทยที่ช่วยในเรื่องของต้านสมองเสื่อมต้านอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งตำรับนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเราทำวิจัยกับทางคณะเภสัชมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีการเปรียบเทียบกับตัวสารสกัดจากใบแปดกล้วยของคนจีนน่ะเขาก็จะดังเรื่องแปดกล้วยใช่ไหมคะว่ามันช่วยบำรุงสมองเนาะก็เพราะว่ามันมีค่าบ่งชี้บางอย่างที่เราวัดได้อะนะคะว่าตัวตำรับยาของไทยเราอะดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดเผยแบบเป็นทางการนะคะเพราะว่าเพิ่งจบเสร็จสิ้นงานวิจัยแล้วก็เดี๋ยวจะตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าแอบเอามาบอกก่อนนะคะทีนี้ตำรับยาที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือตำรับยาที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงกลีบบัวแดงนะคะซึ่งจริงๆแล้วตำรับนี้เนี่ยเรารู้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557นะคะก็เกิน10ปีแล้วเนาะถ้านับจากตอนนั้นนะคะซ
0: ึ่
2: งมันเป็นตำรับยาของหมอยาโบราณซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วถ้ายังอยู่ก็น่าจะอายุร้อยกว่าปีนะคะก็จะเป็นหมอยาที่ชื่อตาส่วนนะคะตาส่วนซึ่งมีตำรายาเก่าแก่นะคะเราก็ไปได้สูตรมานะคะซึ่งจริงๆแล้วสูตรบอกได้นะไม่ได้ห่วงอะไรนะก็คือจะเป็นแบบกีบบัวหลวงนะคะกีบบัวหลวงหรือบัวแดงนี่แหละนะคะแล้วก็บัวบกใบบัวบกนะคะแล้วก็พริกไทยง่ายๆนะถ้าใครหาได้ก็เขาก็จะใส่ตำรับเนี่ย1:1:1ก็คือใช้ในสัดส่วนเท่าๆกัน
1: ค่ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่โบราณเนี่ยในตำรามันเป็นสมัยก่อนเนาะเขาก็จะแบบว่าปั้นเป็นลูกกล
0: อ
2: ขนาดเท่าประมาณเม็ดพุทราไทยอ่ะ
0: ค
2: ่ะแล้วก็กินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดที่เป็นลูกกลอนนะคะสรรพคุณเนี่ยถ้าเอาตามในตำราโบราณเลยเนี่ยก็คือช่วยให้นอนหลับนะคะแล้วก็แก้ลมที่ค้างในหัวนะคะคือลมที่มันค้างในหัวมันทำให้เราแบบหลับได้ไม่ดีนอนไม่หลับหลับยากนะคะแล้วก็มันมีระบุไว้ว่ากินแล้วเนี่ยตื่นมาจะเหมือนหัวโล่งสมองสดใสสดชื่นบำรุงประสาท และสมองได้บำรุงหัวใจให้แจ่มใสได้เพราะว่ามันทำให้เรานอนดีนะคะทีนี้จากข้อมูลในตำราโบราณเนี่ยเราก็เริ่มมาทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์เนาะว่าสิ่งที่คนโบราณหรือว่าสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาเนี่ยมันคนหมอสมัยใหม่จะได้เชื่อพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เริ่มเอามาใช้จริงในโรงพยาบาลเนี่ยปี59นะคะก็อยู่ในร้านยาโพเงินแล้วก็อยู่ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศนะคะแล้วก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลนะคะผู้ใช้นะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มทำวิจัยนะคะทำวิจัยในหนูทดลองซึ่งทำวิจัยแบบหลายฉบับมากจะมีตั้งแต่แบบว่าทำให้หนูเป็นซึมเศร้านะคะหรือว่าทำให้หนูเกิดความวิตกกังวลก็มีอีกโมเดลหนึ่งนะคะแล้วก็มีวิจัยทั้งพิษวิทยาก็คือดูความเป็นพิษของยานะคะแล้วก็มีงานวิจัยในระดับเซลล์ที่ดูเรื่องของว่ากลไกการออกฤทธิ์มันทำยังไงกับร่างกายกับสมองเรานะคะแล้วก็มีงานวิจัยในทางคลินิกก็คือวิจัยในคนไข้จริงๆที่เริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมมีตั้งแต่เฟสแรกแล้วก็เฟสสองนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าในบรรดายาของอภัยภูเบศเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีงานวิจัยของเราเองอ่ะเยอะที่สุดนะคะตั้งแต่แบบว่ากลไกพิษวิทยาการศึกษาในโมเดลหนูทดลองหลายๆโมเดลการศึกษาทางคลินิกในคนอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้กันมาเกิน10ปีนะคะทีนี้โดยสรุปนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าตัวตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยคือแต่ก่อนมันชื่อตำรับกลีบบัวแดงแต่ว่าส่วนผสมจริงๆมันก็คือมีโบบกมีพี่ชัยร่วมนะคะแล้วก็เรามาทำเป็นชื่อการค้าชื่อยี่ห้อว่าอภัยดีอภัยที่ย่อมาจากอภัยภูเบศแล้วก็ดีนี่ก็คือเบรนที่แปลว่าสมองนะคะไม่ได้ใส่วิตามินบีนะเป็นมาจากสมุนไพรอภัยดีหรือว่าตำรับชื่อเดิมกลีบบัวแดงเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะลดฮอร์โมนความเครียดในสมองได้ค่ะฮอร์โมนตัวนั้นเนี่ยก็คือฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลนะคะคือเขาบอกว่าคนที่แบบว่ามีความเครียดเรื้อรังในชีวิตมายาวนานเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ในอนาคตคืออัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าปุบปับเป็นนะคะ
0: ค
2: ือมันใช้เวลาเกิน10ปีใช่สมมติว่าสมมตินะว่าเราเจอคนไข้เป็นอัลไซเมอร์ตอนอายุ60แสดงว่าโรคเนี่ยมันก่อตัวตั้งแต่อายุสัก40อ่ะตั้งแต่สมัยวัยทำงานอะไรเงี้ยเป็นคนเครียดพักผ่อนไม่พอนอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เริ่มก่อตัวละโดยเฉพาะเรื่องของการนอนเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเวลาเราหลับลึกอะค่ะในสมองเราอ่ะมันจะเริ่มกำจ

0: แต่ถ้าคนที่แบบว่านอนไม่ดีสะสมกันต่อเนื่องมาทั้งชีวิตแหละตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มสาววัยทำงานอะไรเงี้ยนะคะอดนอนนอนน้อยนอนหลับไม่สนิทอะไรเงี้ยนะคะการนอนไม่ค่อยดีเนี่ยขยะพวกเนี้ยมันก็จะไม่ถูกกำจัดทิ้งวันต่อวันนะคะแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคราบเหนียวๆนะคะเกาะที่เนื้อสมองนะคะแล้วทำให้เนื้อสมองเนี่ยมันค่อยๆฝ่อค่อยๆฝ่อค่อยๆตายลงก็คือกลายเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นั่นแหละนะคะโดยที่คือไอ้ของพวกเนี้ยมันกินหวังผลระยะยาวเพราะว่าโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไป
1: เรากินตอนนี
0: ้กิน
2: พี่กบกินตอนนี้น่าจะได้ผลตอน70พอดีหวังผลระยะยาว
0: พอดีกินหยุดๆไปนะคะก็มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเราไม่ได้แพ้ใบโบโบไม่ได้แพ้กีบบัวไม่ได้แพ้พริกไทยอ่ะนะคะทีนี้ตัวคราบเนี่ยนะคะในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคราบเบต้าอะไมลอยด์นะคะเบต้าอะไมลอยด์นะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่ามันมีชื่อย่อยออกมาอีกหมายก็ว่ามันมีชนิดของคราบขยะนี้นะคะซึ่งชนิดที่เขาพบว่ามันเหนียวมากแล้วเกาะสมองดีเนี่ยก็คือเป็นเอเบต้า42นะคะไม่ต้องจำก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ากำลังจะพูดได้ฟังเพราะว่าเรามีการวัดสารตัวนี้จริงๆอ่ะนะคะในการทดลองของอภัยบูเวตล่าสุดที่ร่วมกับทางคณะเภสัชมอขอนแก่นคือเขาพบว่ามันทำให้ถ้ากินยาตัวนี้มันทำให้คราบเนี่ยมันลดการเกาะกลุ่มของคราบขยะในสมองตัวนี้ได
2: ้
0: นะคะและทำให้มันลดโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์นะคะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี่ยพี่เภสัชที่อยู่ที่อภัยบูเบศเนี่ยแกทำวิจัยตอนเรียนปริญญาโทจบเนี่ยเป็นเรื่องนี้เสร็จแรกในหนูก่อนก็คือมีการฉีดคราบเนี่ยขยะตัวเนี้ยนะคะเข้าไปในสมองของหนูเลยนะคะเพื่อทำให้มันเป็นอัลไซเมอร์เนาะคืองานวิจัยแบบเนี้ยเราจะมาทำในคนไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีใครยอมให้
1: ทดลอง
0: เข้าหัวลักนึกออกไหมคะแล้วก็จะเราต้องการทราบผลแล้วก็ฉีดไปในสมองหนูนั่นแหละให้หนูมันเป็นอัลไซเมอร
2: ์
0: นะคะแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบกันแหละว่าแบ่งหนูเป็นสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มอ่ะทำให้เป็นอัลไซเมอร์ทั้งสองกลุ่มเลยแต่ว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ยากีบัวแดงอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้นะคะแล้วก็ดูผลว่ามันลดการเกาะตัวของตัวคราบตัวเบต้าไมลอยด์ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่ามันช่วยลดการก่อตัวของคราบขยะในสมองที่เป็นต้นเหตุของสมองเสื่อมได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเบต้าไมลอยด์อย่างเดียวนะคะที่ทำให้สมองเสื่อมนะคะจริงๆมันมีการศึกษาค้นพบเพิ่มเติมอีกนะคะเช่นตัวเทาโปรตีนอันนี้ก็เป็นขยะอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยแหละค่ะที่ล่าสุดที่เราเทียบกับสารสกัดมาตรฐานตัวกิงโกไบโลบ้าหรือว่าแปะกล้วยเนี่ยนะคะในระดับหลอดทดลองเนี่ยแล้วพบว่าตัวกิโบแดงเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีกว่าในการลดการก่อกลุ่มของโปรตีนเทาที่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์สมองอย่างไรก็ตามเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีการค้นพบเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะคะคือมันมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจในทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยจำไม่ได้คือเขามีการติดตามผลการศึกษาในแม่ชีหลายร้อยคนนะคะแล้วก็มีการทำสัญญาเซ็นยินยอมว่าถ้าแม่ชีตายไปเนี่ยจะขอเหมือนเก็บสมองมาวิเคราะห์แล้วเขาก็แช่เนื้อสมองไว้ในแบบเรียกว่าอะไรกระปุกอ่ะเยอะเลยนะหลายสมองเลยซึ่งเขาก็พบว่าคนที่มีคราบเบต้าไมลอยด์เนี่ยมีแต่ไม่มีอาการของสมองเสื่อมตอนมีชีวิตอยู่อ่ะมันก็เป็นไปได
2: ้
0: คือหมายความว่าตอนนี้มันอาจจะแบบว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเริ่มเจอว่ามันมีคราบโปรตีนขยะตัวนี้มันมีชนิดแยกย่อยออกมาอีก ว่าชนิดไหนมัน

0: เหนียวเกาะสมองได้ดีทำให้สมองมันสอบมันอันนี้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเดียวกันมันก็มีการศึกษาในทางของเมืองนอกที่เขาติดตามเนื้อสมองของแม่ชีหลังเสียชีวิตว่าแม้ว่าในรายที่เจอคราบตัวเนี้ยในสมองแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้มีอาการแสดงถึงการเป็นคนเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าหลงลืมอะไร แสดงว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมแต่ในการศึกษาของแม่ชีเนี่ยมีการศึกษาที่น่าสนใจว่าสมองของแม่ชีที่เจอคราบในสมองแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีอาการของอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีการเขาเรียกว่าขีดเขียนบันทึกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยสาวๆอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับว่าเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเอาแบบว่าฝึกสมองในการฟังพูดอ่านเขียนเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยก็ทำให้สมองเราแบบว่าไม่ค่อยเสื่อมได้ใช่อย่างถ้าเสื่อมไปแล้วเนาะเขาก็จะมีแบบส่วนใหญ่เขาก็จะต้องให้มีการให้คนไข้ไปพูดคุยกับคนไข้อย่างเงี้ยนะคะฝ
1: ึ
0: กให้คนไข้อ่านฝึกให้คนไข้เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ทั้งคนที่ยังไม่เป็นหรือว่าเป็นไปแล้วเพื่อไม่ให้สมองเนี่ยมันลุดหน้าไปอะไรเงี้ยนะคะทีนี้การศึกษาในคนทางคลินิกเนี่ยกินยังไงนะคะคือจริงๆเนี่ยมันกินค่อนข้างเยอะนะคะก็คือกินเช้า2เย็น2แล้วก็ติดตาไปนาน3เดือนมีการวัดด้วยแบบทดสอบทางความจำนะคะซึ่งคนไข้ที่เราเอามาเนี่ยยังไม่ใช่คนไข้หนักนะคะจะเป็นคนไข้ที่แบบว่าเริ่มเลอะเลือนเริ่มหลงลืมนะคะยังแบบยังไม่มากแต่ว่าประเมินคะแนนทางสมองแล้วก็ถือว่าเริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมซึ่งเวลาเราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เรารักษาแต่เนิ่นๆตอนยังไม่เป็นเยอะจะดีกว่าไปรักษาตอนเป็นเยอะแล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตัวกิบโอแดงเนี่ยในระยะเวลา3เดือนที่เราติดตามผลเนี่ยนะคะคนไข้เนี่ยมีการเรียนรู้มีความจำที่ดูจะดีขึ้นอะนะคะแต่ก็คิดว่ามันอาจจะต้องติดตามต่อเนื่องไปอีกแต่ว่าการศึกษามันจบแค่3เดือนก่อนงบประมาณอะไรตั้งสองมีแค่นั้นนะคะแต่ว่ามีความปลอดภัยนะคะต่อตับและไตนะคะผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้นะคะก็คืออาจจะมีแสบร้อนท้องในบางคนเจอไม่เยอะเจอคน2คนนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าสมมุติว่าเราเป็นกดไหลย้อนรุนแรงก็เพราะอาหารอักเสบรุนแรงเนี่ยนะคะเราก็อาจจะงดการกินไปก่อนช่วงนั้นหรือถ้าอยากจะกินจริงๆเนี่ยคืออาจจะใช้ไม่เยอะสมมติว่าเขาให้กินวันละ4เม็ดเราก็อาจจะกินแค่วันละเม็ดดูผลไม้อะไรอย่างเงี้ยกินหลังมื้ออาหารทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวยา400มิลลิกรัมผงยาที่บรรจุอยู่ใน1แคปซูลนะคะมันก็จะแบ่งเป็นโบบกพริกไทยแล้วก็กีบโบแดงเนี่ยอย่างละเท่าๆกันอย่างละประมาณ133มิลลิกรัมนะคะสมมุติว่าเรานึกภาพตามว่าถ้าเราแกะผงยาออกจากแคปซูลมาเคาะใส่ทิชชู่ให้เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยก
1: ็
0: คือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะพี่ชายมันก็น้อยนึงประมาณปลายช้อนชานะคะแล้วก็คือบางคนกลัวว่ายามันจะร้อนไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีโบบกกับตัว
1: เย็น
0: กลิ่นบัวแดงที่มันเป็นเย็นน่ะสองส่วนนะคะแล้วก็มีพี่ชัย1ส่วนถามว่าพี่ชัยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดินยาในทางการแพทย์แผนไทยนะคะมันเป็นตัวที่อยู่ในหลายๆตำรับยาม ันจะเป็นตัวเดินยาเดินยาหมายความว่ามันทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีนะคะคือโดยปกติสมองเราอะค่ะมันจะมีเยื่อกั้นไม่ให้อะไรแบบผ่านเข้าไปได้ง่ายๆมันเป็นกลไกแบบตามธรรมชาติแบบไม่ให้เชื้อลงเชื้อโรคเข้าไปในสมองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะมีแค่ยาบางตัวเท่านั้นที่มันสามารถที่จะผ่านเยื่อกั้นเลือดกับสมองเนี่ยเข้าไปออกฤทธิ์ในสมองได้เช่นพวกยานอนหลับอะไรต่างๆนะคะซึ่งยาไพบีเนี่ยนะคะเขามีการศึกษามาแล้วว่ามันสามารถที่จะผ่านเข้าไปออกฤทธิ์ในสมองได้แล้วก็มันมีการศึกษาเขาเรียกว่าไกลเกลี่ยขนาดยาว่าใส่ไปพริกไทยไปเท่าไหนถึงจะ ออกฤทธิ์ดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็คือในสัดส่วนนี่แหละนะคะ1ต่อ1ต่อ1เนี่ยตามโบราณเลยก็คือสามารถที่ทำให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์เข้าไปในสมองได้ดีขึ้นนะคะคือหลักการง่ายๆคือยาอะไรที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะก็ทำให้สมองดีได้นะคะคือเราอาจจะไม่ใช้กิบบัวแดงก็ได้อย่างในตัวแปะกล้วยของคนจีนที่ดังๆเนี่ยกลไกจริงๆมันก็คือทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็ถูกเอาไปใช้ในเรื่องของบำรุงสมองหรือว่าเสียงในหูอะไรเงี้ยไปบำรุงประสาทหูอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างในอายุรเวทเนี่ยอัญชันที่ว่าเราบอกว่ากินบำรุงสายตาเนาะแต่อายุรเวทเนี่ยใช้บำรุงสมองด้วยเพราะว่ามันทำให้การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือว่าอย่างตัวผลหม่อนลูกหม่อนเนี่ยนะคะก็กินบำรุงสมองได้พวกตระกูลเบอร์รี่เนี่ยพวกนี้มันทำให้เลือดไหลเวียนดีคือถ้ามันขึ้นไปที่ตาได้มันก็ขึ้นไปตรงเนื้อสมองได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกค่ะสำหรับข้อห้ามใช้สำหรับตัวอภัยบีเนี่ยก็คือคนท้องนะคะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดตัวแรงๆอย่างวาฟารินอย่างเงี้ยจะไม่ให้กินเพราะว่ามันทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นมันก็อาจจะไปเสริมฤทธิ์ยาได้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้กินพวกแอสไพรินโคปิโดเกลที่เป็นกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดอันนี้กินได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปมีการผ่าตัดหรือทำหัตถการอะไรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกก็จะต้องมีการหยุดกินตัวตำรับเนี่ยอย่างน้อยสัก2อาทิตย์ขึ้นไป2สัปดาห์ขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมันจะหยุดไหลช้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาฝากกันในวันนี้ค่ะ
1: ก็ใครที่มองหาพวกกลุ่มสมุนไพรนะคะที่จะมาดูแลเรื่องของสุขภาพแต่ว่ามันต้องกินเนิ่น
2: ๆ
1: ต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่แบบว่าไปถึง
2: ระยะยาว
1: มันจะได้เห็นผลระยะยาวโดยเฉพาะคนที่ทำงาน
2: อา
1: จจะทำงานหนักในช่วงนี้เนี่ยวัยทำงานเนี่ยบำรุงดูแลตัวเองไปได้เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์อาได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI สล็อปเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดัง พราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI Sloth ในปัจจุบันค่ะ
9: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Sloth นะฮะ AI Sloth นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็ได้ออกมาเพื่อผลักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4,000 คนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
8: AI Sloth กำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
9: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
8: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI Sloth อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว
1: 13นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2กับ
2: ทั่วพิษถิ่นไทย อย่าคุยเล่นกันชื่อรายการ จนงง
1: อ่ะตอนนี้นะคะมีสายโทรเข้ามาแล้วนะคะ เราย้ำเบอร์สักเล็กน้อยค่ะ
2: ค่ะ วันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ 022769718 ตอนนี้ไปพูดคุยกับคุณดาวจากจังหวัดชลบุรีกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
10: อาจารย์อากับผู้ดำเนินรายการที่แพ้ไรฝุ่นนะคะอยากจะให้อาจารย์อาช่วยแนะนำสมุนไพรที่หน่อยว่าควรใช้อะไรคะ
11: ทราบได้ยังไงคะว่าแพ้แล้วมีอาการยังไงคะ
10: หนึ่งมันคันนะคะแล้วก็ตาแสบตาแสบตาไปหมดนะคะ
11: แล้ว หมายก็ว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นแพ้ไรฝุ่นนะคะหรือว่าเจอฝุ่นเยอะ
10: เพราะว่าแพ้ยุงมันก็ไม่ขนาดนี้นะก็คิดว่าน่าจะเป็นไรฝุ่น พราะว่าที่นอนเนี่ยพี่จะต้องฉีดตะไคร้หอมของอภัยภูเบศทุกครั้งที่นอนหมอนเหมือนอะไรหมดเสื้อผ้าก็ต้องฉีดแล้วมีอยู่คืนนึงที่ลองทดสอบแต่ฉีดจะเตียงกับหมอนเนาะกับเสื้อผ้าที่จะใส่นอนเนาะเออมันยังอยู่ไม่ได้เลยมันต้องฉีดทั้งห้องอะวางงั้นเถอะตะไคร้หอมอะตะไคร้หอมของอภัยภูเบศเลยค่ะ
11: คืออย่างนี้นะคะฝุ่นคือถ้าเป็นไรฝุ่นจริงอะค่ะจริงๆแล้วมันต้องก็เนี่ยแหละต้องซักตากแดดบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเอาเทคนิคของหนูเองนะก็คือหนูจะซักไม่บ่อยมากเพราะไม่มีเวลาประมาณเดือนละครั้งพอปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครแบบบ่อยได้กว่านั้นก็ยิ่งดีนะแต่ว่าหนูอาศัยว่าห้องนอนเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าต่างเท่าไหร่แง้มๆไว้นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยฝุ่นมันจะพัดเข้ามาเยอะเพราะว่าบ้านอยู่ติดทุ่งนานะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงหมอนหนูเนี่ยหนูจะใช้เสื้อเก่าๆที่ซักสะอาดเนี่ยเปลี่ยนทุกวันนะคะเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ที่มันแสบตาคันตาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโฟมฟอกตาโดยตรงสำหรับทำความสะอาดเปลือกตาที่ป้องกันไม่ให้เหมือนเราล้างฝุ่นออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นโฟมฟอกตาโดยตรงนะก็ใช้ทุกวันเหมือนกันวันละครั้งตอนหลังอาบน้ำตอนเย็นทีนี้สมุนไพรอ่ะมันไม่มีงานวิจัยที่จะเอามาอ้างได้นะคะคือพื้นฐานมันต้องเป็นเหมือนอนามัยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต้องทำความสะอาดก่อนเน
11: า
2: ะ
11: ใช่ทำความสะอาดบ่อยๆกวาดถู
10: ที่ถ้าทำความสะอาดบ่อยอย่างที่อาจารย์อาว่าเพราะพี่เป็นพยาบาลมาก่อน
2: อ๋อ
10: คือเราไม่เคยเป็นนะเพิ่งจะแพ้เนี่ยปีสองปีนี่แหละมันจะแสบตาแล้วก็คันเนาะแต่พี่ก็ใช้จะขายหอมฉีดทั้งห้องเลยนะเปิดแอร์แล้วก็ฉีดจะขายหอม
11: เดี๋ยวเราไม่ได้แพ้จะขายหอมใช่ไหม
10: โอ้ไม่แพ้แล้วค่ะจะต้องใส่แมสก์เวลาฉีดเนาะแล้วก็ให้มันจางๆหน่อยนอนได้ว่างั้นเถอะ
11: งั้นลองเพิ่มตัวโฟมฟอกตาดูไหมล่ะคะเพิ่มอันที่เรายังไม่เคยลอง
10: มันสามารถฟอกตาได้อย่างเดียวใช่ไหมมันเป็นอะไรคะเป็นอะไร
11: มันกดออกมาแล้วเป็นโฟมแล้วเราก็ทำตาหลีๆแล้วก็ใช้มือที่สะอาดเนี่ยค่ะฟอกเน้นบริเวณขอบขนตา
10: ค่ะ
11: ลองซื้อดูตามร้านยาใหญ่ๆอะโฟมฟอกตา
10: อ๋อแล้วของอภิภูเบศมีไหมคะ
11: ไม่มีจ้ะอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับที่ดวงตาโดยตรง
10: อ๋อโฟมเพื่อฟอกตาใช่ไหมคะ
11: ใช่ใช่ค่ะ
10: ทุกวันนี้พี่ก็สั่งแต่ของสมุนไพรเฟรนเบรดใช้ตลอดอะตั้งแต่ศีรษะจะลดเท้าค
11: ่
10: ะ
11: สั่งอ๋อถ้าเป็นแบบว่าแสบตาให้เขาแล้วคิดว่าเป็นจากเรื่องของไรฝุ่นจริงๆอะนะหนูคิดว่าตัวเนี้ยช่วยได้โฟมฟอกตาม ันเป็นอนามัยพื้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ได้อันตรายอะไรซื้อใช้ได้เองเลยที่ร้านยาค่ะ
10: แล้วตะไคร้หอมสเปรย์ตะไคร้หอมอยากจะใช้ฉีดได้ทุกวันได้ใช่ไหมคะไม่เป็นอะไร
11: คืออย่างนี้ไอ้ตัวอะโรมาตัวกลิ่นที่มันระเหยมันเป็นหอมระเหยเนาะบางคนก็มีโอกาสแพ้ได้นะคือต้องสังเกตตัวเองมันมีทั้งคนแพ้ไม่แพ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบใช้เนี่ยก็คือเราต้องฉีดแล้วเราก็ออกมาจากห้องให้ละอองพวกนี้มันตกพื้นลงไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ตัวนี้ก็คือใช้สเปรย์เนี่ยตะไคร้นะคะฉีดก่อนทั่วห้องเลยแล้วเวลานอนเนี่ยถ้ายังมีหลงเหลือคันตามผ้าห่มที่จะใช้สเปรย์ฟ้าทลายยุงฉีด
11: ก็
10: มันถึงจะนอนได้ว่างั้นเ
11: ถอะถ้าไม่ฉีดนี่มันนอนไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรนะ
10: นอนไม่ได้เลยค่ะนอนไม่ได้เลยว่างั้นเถอะ
11: มันจะเป็นยังไงนะ
10: อะไรนะ
11: อ๋อมันจะคันแสบเนี่ยหรอ
10: มันคันตามตัวอะไรเนี่ยหลังขาแล้วก็แสบตาด้วยแต่ถ้าพี่ฉีดตะไคร้หอมแล้วพอสักพักพี่อาบน้ำอะไรเสร็จพี่เข้าไปเนี่ย แล้วถ้ายังนอนช่วงนอนมันยังมีคันตรงนู้นตรงนี้อ่ะพี่ก็จะเอาสเปรย์ฟ้าทลายยุงอะไรค่ะฉีดที่ผ้าห่มฉีดที่หมอนมันโอเคนอนได
12: ้
10: โอเคอาจารย์แนะนำโฟมฟอกตาอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วมีอย่าง
11: อันนี้สำหรับที่ว่าเราแสบตาแล้วเราคิดว่ามันเกิดจากไรฝุ่นเนาะอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเนี่ยที่คันยิบๆเนี่ยค่ะคือจริงๆในผู้สูงอายุก็พบได้บ่อยเนื่องจากว่าผิวแห้งนะคะคือมันอาจจะต้องไปแก้ลองแก้หลายๆจุดอ่ะ
10: อาจารย์ค่ะคือใช้อะไรนะโลชั่นขมิ้นชันของอาจารย์นั่นแหละทาทุกคืนน้ำเสร็จก็ทาเลยโลชั่นขมิ้นชันหน้าก็ใช้แบบอะไรนะทีมแตงกวานะคะ
11: แล้วผิวยังแห้งอยู่ไหมคะถ้าใช้ขมิ้นชันแล้วผิวเรายังดูก้านๆอยู่ไหมที่ตัวที่คัน
10: ดีค่ะดีผิวพรรณดีเพราะทาทุกวันนะคะอย่างเง
11: ี้
10: ย
11: โอเคแล้วลองปรับที่อันนี้ด้วยเนาะลองเลิกใช้พวกน้ำยาปรับผ้านุ่มดูแล้วก็แซฟไปอย่าไปใช้เยอะมาก
10: อาจารย์ค่ะทุกวันนี้นะคะต้องใช้สบู่ขมิ้นชันของอาจารย์เลยค่ะทุกผ้า
11: หรอก
10: ใช้ไม่ได้เลยค่ะผงซักฟอกอะไรใช้ไม่ได้เลยต้องใช้สบู่อะไรค่ะลงเทลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วใช้สบู่ขมิ้นชันซักผ้าว่างั้นเถอะ
11: แล้วเรากินขมิ้นดูยังคะขมิ้นกินวันละ2เม็ด
10: อ๋อกินค่ะกินอยู่ค่ะขมิ้นชันก็ซื้อมากินอยู่
11: มันเหมือนแบบว่าร่างกายมันดูแพ้ง่ายเน
2: า
11: ะ
2: ดื่มน้ำเยอะไหม
10: โอ้โหที่แพ้เยอะชะนัวบุญประกอบนี้อาหารทานได้แต่ไข่นะเดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นทานได้มากขึ้นนะอาจารย์ขนาดหมอที่ฟังนี่บอกโอ้พี่แพ้เยอะเนาะบอกหมอไม่เคยแพ้เยอะขนาดนี้นะเนี่ยประมาณปีกว่าๆแหละที่แพ้ขนาดนี้ค่ะปกติเป็นภูมิแพ้มาตลอดว่างั้นเถอะ
2: เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วย
10: มีอะไรเพิ่มเติมถ้าอาจารย์นะ
11: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะอย่างอื่นนอกเหนือจากนี
10: ้นี่แหละภูมิแพ้แล้วก็ความดันค่ะนะคะมีแค่นี้แหละค่ะภูมิแพ้กับความดันสูง
11: อ๋ออาจจะลองอย่ากินน้ำเย็นเยอะมีกินน้ำเย็นอย่ากินน้ำเย็นเยอะนะคะแล้วก็ลองลดการกินพวกขนมของทอดดูเนาะถ้าทำได้นะบางทีมันมาจากอาหารเนี่ยแหละแล้วพออายุมากขึ้นเหมือนกับว่าพอเราไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงเท่าเดิมเหมือนสาวๆ อ่ะมันเป็นที่หลายเรื่องเหมือนกันมันจะเหมือนกับว่ากลายเป็นคนแพ้ง่ายอะค่ะ
10: โอเคปกติกินธรรมดาไม่เย็นค่ะแต่ว่าโอเคจะต้องลดขนมที่ชอบใช่ไหมคะ
11: ใช่ถ้าเราแบบกินขนมหวานๆทอดๆเยอะอาหารปรุงแต่งเยอะๆค่ะมันก็ทำให้ร่างกายเรามันอักเสบแพ้ง่ายไวง่ายปะทุออกที่ผิวค่ะ
10: โอเค
2: ค่ะ
10: มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
11: ถ้ามันเหอะมากๆจริงๆน้องก็กินล้างจืดเสริมได้เป็นครั้งคราวค่ะ
10: โอเค
2: ค่ะโอเคนะคะ
10: เดี๋ยวเพิ่มกลางสื่อขึ้นมาแล้วกันเนาะ
2: ถ้าของทั้งคราวนะ
10: แล้วมีดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ดีขึ้นไวๆนะคะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็แบบแพ้ง่ายแพ้ทุกอย่างเลยอะไรเง
13: ี้
2: ย
13: ตอนนี้เราเปิดสายนะคะที่022769718นะคะสลับมาที่ทางออนไลน์ค่ะที่บ้านต่อบ้านดำนะคะ
2: ค
13: ุณวาสนารัตน์ค่ะฝากถามว่าเวลาตกเย็นมาแล้วเนี่ยจะมีอาการบวมที่ปลายเท้าคือขาจะแข็งแล้วก็จะบวมที่ปลายเท้ามีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะอาจารย
11: ์บวมเฉพาะช่วงเย็นเหรอคะ
13: ใช่ค่ะ
2: เดินเยอะ
13: หรือนั่งให้ขาเยอะ
11: มันเกิดได้จากหลายอย่างลองเช็คดูทีละข้อเนา
2: ะ
11: ก็คือ1เดินเยอะหรือเปล่านะคะใช้แบบใช้ลงน้ำหนักเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็2
0: อยู่กับที่เยอะไปคือทุกอย่างมันเหมือนต้องพอดีอ่
13: ะ
0: ก็คือถ้าไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือขยับเดินมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีผลต่อการไหลเวียนเลือดได้
13: ค
0: ่ะสามก็คือว่าอาจจะต้องไปตรวจเช็คว่าเข่าเสื่อมไห
13: ม
0: นะคะซึ่งถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เสื่อมกันทุกคนอ่ะ
13: ค่ะ
0: นะคะมันก็จะต้องเหมือนกับว่ามีการปรับสมมุติว่าถ้าเข่าเสื่อมเนาะเราก็ต้องไปดูว่าถ้าเราเดินเยอะไปเราก็เดินเยอะเดินน้อยลงนะคะแต่ถ้าเราไม่
13: อาจารย์อาคาขออนุญาตค่ะคุณวาสนาตอบมาแล้วนะคะบอกว่ามีอาชีพทำอาหารยืนน่าจะเป็นปรุงอาหาร
2: วัน
13: ก็แทบจะไม่ได้นั่งเลย
0: น่า
13: จะสาเหตุมาจากยืน
0: ค่ะ
13: ค่ะ
0: ทีนี้น่าจะมีเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอทำงานแบบที่ยืนทั้งวัน
13: อ
0: ะมานานอย่างเงี้ยทำอาชีพนี้มานานเนี่ยน้ำหนักตัวทั้งหมดมันก็จะลงข้อเข่านะคะเอายาเลยละกันเน
13: า
0: ะยาสมุนไพรก็คือถ้ามันปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือใช้พวกสเปรย์กระดูกไก่ดำหรือยานวดอะไรเนี่ยนวดไว้กลางคืนไว้น
13: ะ
0: คะเพราะว่ากลางวันอาจจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็คือนวดเพื่อทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีขึ้นลดการอักเสบลดบวมอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้ามีพอมีเวลาเนี่ยนะคะตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยมันพ่นได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะไม่เหนอะหนะมากนะคะและถ้าเป็นยากินนะคะยากินเนี่ยก็คือบวกลบนะถ้าไม่กล้ากินก็ใช้ภายนอกไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะยากินก็จะมีเถาวัลย์เตียง
13: ค่ะ
0: ถ้ามันปวดเมื่อยตึงเยอะ2เม็ด3เวลาได้
13: ค่ะ
0: มันก็จะช่วยระบายพวกที่น้ำที่มันบวมอ่ะได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นยาทางกระสายมันจะขับออกทางฉี่นะคะหรือตัวโบบกนะคะโบบกเนี่ยอาจจะกินไว้สักวันละเม็ด2เม็ดนะคะเพื่อทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นค่
13: ะก็ลองปรับดูนะคะคุณวาสนา
2: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะ
13: ค
2: ุณปานค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: เ
2: ชิญเลยค่ะ
13: เชิญค่ะ
12: จะขอปรึกษาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันน่ะนะคะคือตัวเองเนี่ยแพ้พาราและเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็เป็นไข้ก็ทานก็ใช้ยาฟ้าทลายโจรของอภัยภูเบศแต่ทานแค่2เม็ดแล้วก็พอตกกลางคืนเราก็ทานซิมวาสตาตินแล้วคือวันที่2ก็ยังมีไข้คือวันแรกเนี่ยทาน2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดแล้วพอวันที่2ก็ยังมีไข้อยู่ก็ทานแล้วก็นึกเอะใจอะไรขึ้นมาก็ไปค้นข้อมูลก็บอกว่าฟ้าทลายโจรน่ะไม่ควรทานคู่กับซิมวาสตาตินเพราะมันจะไปมีผลทำให้เร่งการทำงานของซิมวาสตาตินแล้วจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อสลายอันนี้ค่ะอยากถามว่าคุณหมอมีความเห็นยังไง
0: ค่ะคืออันนี้ต้องบอกว่าคู่ยาฟ้าทลายโจรนะคะกับยาแผนปัจจุบันอย่างซิมวาสเตตินเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ข้อห้ามใช้แบบเด็ดขาด
12: ค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่ว่าห้ามเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นในหมวดของข้อควรระวังนะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยมีผลเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพิ่มระดับยาสเตตินในเลือดได
12: ้
0: ผ่านการที่มันผ่านตัวรับผ่านการขับออกตัวเอนไซม์เดียวกันที่ตับอะค่ะในการขับยาทิ้งอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยระดับซิมวาสเตตินที่สูงขึ้นนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่กินคู่กันแล้วจะกล้ามเนื้อสลายตับวายไตวายอะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้น 100% ในทุกคนที่กินนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นระยะเวลาที่กินร่วมกันขนาดยาที่ใช้ร่วมกันก็คือยิ่งใช้นานใช้ขนาดสูงทั้งคู่ก็จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันยังไม่พบรายงานคนไข้ที่กินคู่กันแล้วเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยโดยปกติเนี่ยไม่ใช่ยาที่กินต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ขนาดยาปกติมาตรฐานเนี่ยก็คือ วันหนึ่ง3เม็ด4เวลาเนี่ยสามารถกินได้ถึงขนาดนั้นเลยถูกต้องไหมคะแต่ว่าคนไข้เองเนี่ยก็กินแค่ตามอาการครั้งหนึ่งก็ลดลงมาเหลือ2เม็ดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
12: 2เม็ดค่ะ
0: เพราะนั้นคือเราก็สังเกตร่างกายตัวเองก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคือเรากินตามอาการอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแล้วก็อาการกล้ามเนื้อสลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะนำมาด้วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นเราไม่ได้ไปออกแรงอะไรแล้วก็มักจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นปวดบริเวณน่องขานะคะหรือจะสังเกตจากสีปัสสาวะมันมีสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าพอกล้ามเนื้อสลายเนี่ยมันจะขับออกทางไตถ้ามันไม่ได้มีอาการแบบเนี้ยก็แสดงว่าเราไม่เป็นไรนะคะ
13: โอเค
0: ถ้าเรากังวลจริงๆเรากังวลจริงๆเนี่ยเราไปใช้พวกพืชผักลิเจนทดแทนได้
13: สำหรับวันนี้แล้วจริงๆแล้วอยากให้คุยกันต่อนะแต่ว่าเวลากระชั้นชิดจนแล้วเดี๋ยวขอบคุณคุณปางกทม.ด้วยนะ
2: คะ
13: สว
2: ั
13: สดี
2: ค
13: ่
2: ะ
13: อาจารย์คะฝากทิ้งท้ายเลยค่ะสั้นๆ1นาที
0: ค่ะก็สมุนไพรอาหารลิเจนมีหลายอย่างนะคะผักใบเขียวส่วนใหญ่นะคะมีลิเจนนะคะการดื่มน้ำเยอะๆนะคะหรือว่าการกินพวกฟักแฟงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฉากงเฉากล้วยลิเจนหมดแต่ว่าของลิเจนก็ไม่ใช่ว่ากระปี้ตะบันกินก็คือมันก็กินหลากหลายอ
13: ่ะ
0: นะคะจะทำให้ร่างกายเราสมดุลไม่ร้อนเกินเย็นเกิน
2: ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์อาสาราชาวเจริญนะคะขอบคุณค่ะ
13: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
13: สว
0: ั
13: สด
0: ี
13: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
10: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่2คือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
11: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% ม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวลและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึง80%หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
13: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

0: มาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคม2569วันพุธที่6พฤษภาคม2569ช่วงเช้ารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งเพื่อส่งเติมการท่องเที่ยวของจังหวัดณศาลาประชาคมอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงบ่ายติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำจากปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมและปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินณหอประชุมที่ว่าการอำเภอชำนีวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ช่วงเช้าพบปะประชาชนกลุ่มต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ช่วงบ่ายติดตามสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบณวัดอุดมพรหมวิหารอำเภอกาบเชิงวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ช่วงเช้ารับฟังข้อมูลสถานการณ์แหล่งน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไขผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนราศีสไลณโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษช่วงบ่ายรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและประเด็นปัญหาด้านสังคมในพื้นที่ณโรงเรียนมารดาทรงธรรมบ้านหนองธรรมน้อยตำบลคำเนียมอำเภอกันทรารมทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเข้าถึงเข้าใจเดินหน้าแก้ไขด้วยกลไกวุฒิสภา
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เยมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะเยม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั้งนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ในช่วงที่ราคาน้ำมันยังผันผวนแบบนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันปรับตัวประหยัดการเดินทางเท่าที่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการเสนอ อรายการใต้สันติสุข 14:35 เสนอรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ 15:00 ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 รายการบุรีรัมย์เซาแองค์ 16:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการเช็คอินทินอีสานใต้ 16:30 ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่นเวลา 18:25 เป็นรายการตีค้องร้องข่าวและต่อด้วยอัยการแผ่นดิน 18:40รายการสบายยามเย็น 19:00 ถ่ายทอดข่าว 19:30 รายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 ช่วงเวลารายการศาลาวรรณกรรม 21:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงเวลารายการสีสันวรรณกรรม 22:00 ถ่ายทอดข่าวและรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา 23:00 ถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงเวลารายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและผู้คุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้ 14:16 ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเปิดรายการใต้สันติสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับกลับสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมจะพาทุกท่านไปพูดคุยถึงบทบาทของภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้หลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าการสร้างสันติสุขชายแดนใต้รัฐบาลไทยทำอะไรบ้างและบทบาทขององค์กรท้องถิ่นมีส่วนอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยถึงแนวทางและตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพว่าทุกขั้นตอนเป็นไปเพื่อสร้างความสงบและความร่วมมือในชุมชนก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจค่ะว่าพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยประกอบด้วย3จังหวัดหลักได้แก่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตการสร้างสันติสุขจึงต้องอาศัยหลายมิติค่ะทั้งด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนรัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการหลายด้านนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ด้านความมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ประชาชนมีความปลอดภัยแต่ความมั่นคงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะการสร้างความเข้าใจการพัฒนาชุมชนและการสนับสนุนโอกาสทางเศรษฐกิจจึงเป็นหัวใจสำคัญในหลายอำเภอเราจะเห็นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะจัดกิจกรรมที่สร้างสันติสุขเช่นเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้นำชุมชนหรือการจัดค่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนาการทำกิจกรรมร่วมกันเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างชุมชนและรัฐลดความเข้าใจผิดแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนค่ะองค์กรท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและหน่วยงานรัฐเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นการจัดอบรมทักษะอาชีพและการสนับสนุนเยาวชนและสตรีในชุมชนสิ่งเหล่านี้ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะแนวทางสำคัญอีกด้านคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนแต่ละกลุ่มต้องได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะประชาชนคือผู้ที่เข้าใจบริบทและความต้องการของพื้นที่ดีที่สุดค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนคือการจัดตั้งศูนย์สันติสุขชุมชนซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจัดกิจกรรมสร้างสันติสุขและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์เหล่านี้ช่วยให้ประชาชนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับความเอาใจใส่และเกิดความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนนอกจากการสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนประชาชนแล้วการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐดำเนินการเช่นการสร้างถนนการปรับปรุงระบบน้ำสะอาดการพัฒนาสาธารณูปโภคการสนับสนุนอาชีพและการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนการทำเช่นนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ประชาชนมีโอกาสสร้างชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสิ่งที่สำคัญคือความต่อเนื่องในการดำเนินงานไม่ใช่เพียงโครงการระยะสั้นแต่เป็นการสร้างระบบที่ทำให้สันติสุขเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเช่นการจัดระบบผู้นำชุมชนการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและสตรีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรมการทำงานต่อเนื่องเหล่านี้ช่วยให้ความเข้าใจและความร่วมมือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันค่ะในมิติของสังคมพหุวัฒนธรรมการสร้างสันติสุข

0: ช่วงเรื่องเล่าจากชายแดนใต้สวัสดีค่ะอยู่กับแพรในช่วงเรื่องเล่าจากชายแดนใต้นะคะช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมจากชายแดนใต้เพื่อให้เราเข้าใจความเป็นอยู่และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะพิธีแต่งงานของชาวมุสลิมเป็นหนึ่งในภาพจำที่งดงามและสงบที่สุดค่ะเสียงรำมนาดังแผ่วๆจากบ้านเจ้าสาวประดับด้วยผ้าม่านสีครีมและทองโต๊ะวางของชำร่วยเรียงอย่างเป็นระเบียบช่วงสำคัญคือนิกะเป็นพิธีสมรสตามศาสนาที่เรียบง่ายแต่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนั่งเงียบเพื่อฟังคำกล่าวยินยอมจากนั้นเจ้าบ่าวกล่าวสัญญาต่อหน้าพยานบรรยากาศเต็มไปด้วยความขรึมขรังค่ะหลังจากนั้นเป็นงานวาลิมะงานเลี้ยงต้อนรับแขกที่อบอุ่นที่สุดในชุมชนกลิ่นข้าวหมกหอมๆฟุ้งทั่วลานบ้านเด็กๆวิ่งเล่นไปทั่วแขกผู้ใหญ่จับมือทักทายกันในหลายหมู่บ้านยังมีการแห่บ่าวสาวแบบมาลายูโบราณพร้อมเสียงกองรำมนานุ่มๆเป็นภาพที่น่าประทับใจและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะ
1: ฟังเรื่องเล่าจากชายแดนใต้โดยน้องแพรกันไปแล้วเรามาดูในเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันต่อกับช่วงล่องใต้ชายแดนงามค่ะ

0: ช่วงล่องใต้ชายแดนงาม
1: สวัสดีค่ะทุกท่านมาถึงตอนที่4ของล่องใต้ชายแดนงามวันนี้เพจะพาทุกท่านไปเบตงเมืองใต้สุดของยะลาจังหวัดที่ขึ้นชื่อทั้งธรรมชาติภูเขาน้ำตกและอาหารพื้นเมืองที่รสชาติเด็ดไม่แพ้ใครค่ะเริ่มต้นด้วยน้ำตกเบตงน้ำใสเย็นฉ่ำล้อมด้วยป่าเขียวร่มรื่นเดินไม่ไกลก็ถึงจุดชมวิวสายธรรมชาติและถ่ายรูปต้องประทับใจแน่นอนค่ะสายถ่ายรูปต้องไม่พลาดจุดชมวิวไอเยเวงยอดเขาที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกในช่วงเช้าวิวสวยเหมือนดั่งภาพวาดเหมาะกับการมาช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังฝนตกเช้าๆค่ะหลังจากเดินเที่ยวเหนื่อยแพรขอแนะนำให้มาลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของเบตงที่ขึ้นชื่อหลากหลายค่ะเช่นข้าวมันไก่เบตงไก่นุ่มหนังกรอบน้ำจิ้มรสเข้มข้นหมี่เบตงเส้นเหนียวนุ่มทานกับน้ำซุปหอมเครื่องเทศโรตีสายไหมหวานกำลังดีแป้งบางกรอบนอกนุ่มในขนมเบตงโบราณเช่นข้าวเหนียวดำขนมโก๋ข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดสไตล์ใต้กรอบนอกนุ่มในหอมเครื่องเทศนอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟท้องถิ่นให้จิบกาแฟอาราบิก้าหอมกรุ่นนั่งชมเมืองหรือมุมทะเลหมอกแพรบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครเป็นสายกินจะฟินสุดๆเลยค่ะก่อนจบทริปนะคะเพจะพาทุกท่านไปบ่อน้ำร้อนเบตงแช่น้ำร้อนธรรมชาติคลายความเหนื่อยจากการเดินทางและยังเป็นจุดพักผ่อนชิลๆเหมาะแก่การฟื้นตัวหลังชิมอาหารอร่อยๆค่ะเบตงไม่เพียงมีภูเขาน้ำตกและทะเลหมอกที่สวยงามแต่ยังมีอาหารพื้นเมืองรสเด็ดที่ต้องลองนะคะใครชอบธรรมชาติและสายกินอย่างแพรนะคะรับรองว่าเบตงเป็นเมืองที่ไม่ควรพลาดค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของล่องใต้ชายแดนงามนะคะสวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะสุดท้ายการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐองค์กรท้องถิ่นชุมชนและประชาชนเองทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ที่จะช่วยกันสร้างพื้นที่สงบสุขและยั่งยืนในตอนต่อไปรายการใต้สันติสุขจะพาไปพูดถึงการศึกษาและการสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้รอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมค่ะพร้อมด้วยน้องแพรและทีมงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: าระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

0: ดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามเคลื่อนสวท FM 101.75 MHz นะคะข่าวเครื่องคุณผู้ฟังนี่คือรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการนะคะกับดิฉันวิภาวีอยู่กับนายช่างเทคนิคพี่ฤทธิชัยโคตรประโคนค่ะอำนวยการผลิตโดยคุณวีรยุทธน้อยพรมนะคะหัวหน้าฝ่ายรายการคุณเลวดีหงสักกุลค่ะมาวันนี้เรื่องของคนพิการจะพูดถึงเรื่องการกินแล้วทำให้พิการได้นะคะนั่นก็คือกรมควบคุมโรคเตือนเลี่ยงกินหมูดิบเสี่ยงไข้หูดับย้ำงดเมนูหมูดิบในงานบุญงานพิธีและกิจกรรมรวมกลุ่มป้องกันหูหนวกถาวรหรือถึงแก่ชีวิตนะคะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูดิบหรือสุกๆดิบๆซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หูดับระวังนะคะสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อย่างแล้วก็ปิ้งไม่สุกเพราะว่าโรคติดเชื้อรุนแรงที่อาจนำไปสู่ภาวะหูหนวกถาวรพิการหรือเสียชีวิตได้พร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและบริโภคเมนูหมูดิบในงานบุญงานพิธีและกิจกรรมรวมกลุ่มค่ะเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนโดยเน้นย้ำนะคะกินสุกแยกอุปกรณ์สะอาดทุกขั้นตอนเป็นแนวทางที่สำคัญที่สุดนะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลกองระบาดวิทยาตั้งแต่มกราคมถึง24เมษายนพบผู้ป่วยแล้ว241รายนะคะเป็นอัตราป่วย 0.371 ต่อประชากร 100,000 คนและพบมากกับกลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมา50-59 ปีแล้วก็40-49 ปีพื้นที่ที่พบรายงานผู้ป่วยต่อเนื่องก็คือภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนแรกก็คือหมายถึงเรานี่แหละค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่ตู่ครับ
0: ค่ะ
1: ได้ข่าวว่ามีอายุประมาณ60ขึ้นใช่ไหมที่เตียงนะพี
0: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วผมอายุประมาณ45เสี่ยงไหมครับ
0: เสี่ยงเหมือนกันค่ะถ้าสมมุติว่ากินหมูดิบนะคะ
1: แถวบ้านผมมีงานที่ไรเขาก็กินดิบเลยครับพี
0: ่ก็ต้องระวังกันนิดหน่อยนะคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: แต่หมูนี่เขามาฆ่าที่บ้านงานเลยนะพี
0: ่ค่ะก็อาจจะ
1: มันก็ดีกว่าอยู่ในตลาดนะพี่นอตติ้งโซปกเนาะ
0: ค่ะ
1: อายุ45นี่ก็เสี่ยงกันใช่ไหมพี่
0: เสี่ยงค่ะเสี่ยงหมดเลยแต่ว่าอันนี้เขาคิดเป็นสถิติที่ออกมาบอกว่าผู้ที่อายุสูงอายุน่ะส่วนใหญ่ก็จะป่วยเป็นโรคนี้ก็ไม่ทราบเป็นสถิตินะแต่ว่าถ้าคน ที่จะเป็นน่ะอายุกี่ปีก็เป็นได้จริงไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอดีน้าผมนี่ของดิบนี่วิ่งใส่เลยครับพี
0: ่ก็ค่ะ
1: น้าผมน้าผู้ชายแกอายุประมาณจะถึง60แล้ว
0: ค่ะแรงต้านอาจจะไม่เหมือนกันนะสำหรับคนวัยหนุ่มสาวจะกินเนื้อดิบเนื้ออะไรก็ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่กลุ่มผู้สูงอายุนี่แบบว่าการฆ่าเชื้อโรคหรือว่าอะไรอ่ะกระบวนการเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายมันจะต่ำลงมามันจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยสามารถลุกลามเข้าไปและมีผลต่อร่างกายจนถึงไข้สูงปวดศีรษะเวียนศีรษะมาค่ะ
1: อ๋อแต่พอดีแถวบ้านผมเขากินเหล้านะครับ
0: ค่ะ
1: กินเหล้าฆ่าหน่อยเขาบอกว่ากินเมาแล้วเขากินกับอะไร
0: อ๋ออันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่ก็ไม่กล้าไปแตะนะว่ามันจริงเท็จแค่ไหนแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาเตือนมาบอกว่าให้กินสุกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบนั้นถ้าคุณป๊อกเด้งขึ้นมาคุณก็ป่วยเลยนะอ๋
1: อ อครับพอดีเขากินเหล้าไปแล้วกินในงานนี่โอ้ผมเบื่อเหมือนกันพี่คนกินเหล้าพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาแล้วทีนี้ก็โวยอีกโวยวายในงานโอ้ทะเลาะกันนี่เหล้ากับเนื้อหมูพวกตัวนี่แหละพี
0: ่ค่ะแต่ว่าที่พี่ทราบมาคือว่าคนที่อยู่ไกลๆแล้วตอนที่มีแผลน่ะเขาก็เอาแอลกอฮอล์อย่างเหล้าน่ะมาลาดแผลฆ่าเชื้อโรคได้เช่นกันนะถ้ามันไม่มีทางเลี่ยงว่าที่จะฆ่าเชื้อโรคยังไงเพราะว่าถ้าเราเกิดบาดแผลขึ้นมามันก็ต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดใช่ไหมคะ
1: ครับพี่
0: ค่ะก็เลย
1: พี่เห็นผมเห็นอยู่แล้วในงานนี่เอาเล่ามากินหัวทิ้งแล้วทีนี้ก็กินเนื้อดิบของดิบไปนี่พี่แบบบ้านผมติดจังเลย
0: ค่ะอันนี้ใช่หนุ่มน้องตาดหรือหนุ่มแคนดงปะคะ
1: หนุ่มแคนดงครับ
0: โอ้ขอคุณนะคะที่ร่วมมาแจมจะขอเพลงอะไรจากพี่ธิติชัยด้วย
1: ขอเพลงเลยครับ
0: ค่ะ
1: ขอฟังเพลงเปิดกูตำนานอีสานใต้ครับ
0: เปิดกูตำนานอีสานใต้นะจ๊ะจ้า
1: ของดากี้ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครับพี่ตุ๊กครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจะขอความค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ฤทธิชัยจะเปิดให้นะคะในช่วงนี้ก็ขอรับฟังบทเพลงไพเราะก่อนแล้วก็มาคุยกันต่อขอบคุณค่ะพี่ติน
1: คร
0: ับ

ขอบคุณพี่ติ่งฤทธิชัยนะคะเปิดเพลงให้คุณแม่บรรเทาสำราญใจในเพลงน้ำตาสอจอนะคะไม่ใช่เสรีสดใสลุ่งโพทองค่ะก็กระซิบกันบอกกันมานะสำหรับเรื่องของโรคไข้หูดับนี้ก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะคะมาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการประกอบอาหารด้วยบริโภคอาหารที่ปรุงสุกหรือเรียกอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการติดเชื้อแยกอุปกรณ์ปรุงอาหารระหว่างหมูดิบกับหมูสุกไม่ใช่เขียงและภาชนะร่วมกันเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะคะเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ไม่บริโภคเนื้อที่มีสีคล้ำหรือมีกลิ่นผิดปกติหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อหมูหรือเลือดด้วยมือเปล่าโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือรองเท้าบูทหรือหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสเนื้อหมูเพื่อป้องกันนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงหรือบริโภคหมูดิบในงานประเพณีงานบุญต่างๆเพราะอาจเสี่ยงทำให้ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนหากมีอาการปวดศีรษะมีไข้สูงมีอาการผิดปกติหรือมีประวัติเสี่ยงให้รีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็เล่าถึงประวัติเสี่ยงด้วยเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ทันนะคะผู้ที่มีอาการรุนแรงก็คือผู้ดื่มสุราเรื้อรังผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและมีภูมิคุ้มกันต่ำควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดค่ะการบริโภคหมูดิบและสุกๆดิบๆอาจไม่ใช่เพียงพฤติกรรมการกินที่ผิดสุขลักษณะแต่เป็นความเสี่ยงที่นำไปสู่การสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรหรืออันตรายถึงชีวิตเลยหลีกเลี่ยงกินอาหารดิบยึดหลักกินสุขสะอาดและปลอดภัยเพื่อปกป้องสุขภาพของท่านและครอบครัวนะคะสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะเปิดกุกตำนานอีสานใต้กับหนุ่มแคนดงมาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสมมุติว่าท่านไม่มีอาการทางตาบอดหูหนวกและก็ขาเดินไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีอาการที่หน้าเบี้ยวผิดปกติหรือว่าผิวหนังเป็นถลอกน่ากลัวก็อาจจะถูกได้รับการบ่งชี้ว่าเป็นพิการอีกลักษณะหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับการวิจัยโรคในสมัยนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตินและขอบคุณพี่ขาวผ่องขอบคุณแม่บรรเทาแล้วก็ขอบคุณหนุ่มค่ะหนุ่มแคนโดงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
8: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงของโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
10: นายสุปิยันแดบป้อนเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงประมาณ 23:00 นวิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
4: ไอ้ยะไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายในงานตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2568/69ครั้งที่3ระหว่างวันที่6-8พฤษภาคม2569ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.บุรีรัมย์จำกัดสกต.อำเภอหนองหงตลาดเริ่มเปิดเวลา 9:30 นถึง 16:30 นมีผู้ซื้อมากร้ายผู้ขายมีสิทธิ์เลือกขายข้าวเปลือกได้ราคาดีรับเงินสดทันทีมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอนราคาเป็นธรรมตามคุณภาพข้าวเครื่องชั่งและมาตรฐานเที่ยงตรงพลาดไม่ได้วันที่6-8พฤษภาคม2569นี้พบกันที่งานตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่3ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.บุรีรัมย์จำกัดสกต.อำเภอหนองหงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์หมายเลข044-621-185อย่าขายข้าวเปลือกได้ราคาดีต้องขายที่งานตล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: เราไม่กงเราไม่เมาเราก็จะไปได้อย่างปลอดภัยนะครับกับประกันสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนะต้องขออภัยท่านผู้ฟังบางวันอาจจะไม่ได้เจอกันนะติดภารกิจไม่ว่าจะเป็นภารกิจเรื่องการงานภารกิจส่วนตัวต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยกันแล้วกันเมื่อวานนี้ไม่ได้จัดรายการนะครับนะก็จะเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์สดใสนะทุกคนคงจะปลอดภัยกับการที่จะเดินทางไปในท้องที่ทุกท้องที่นะบางท่านอาจจะกลับบ้านนะครับนะอยู่ต่างจังหวัดว่างั้นนะมาทำงานจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะศุกร์ก็เตรียมจะกลับว่างั้น นะครับกับการเดินทางในแต่ละท้องที่ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับนะใช้สติก่อนสตาร์ท กับรถทุกคันนะครับนะแล้วก็ควบคุมรถอย่างปลอดภัยนะครับอย่าไปพะวงถึงจะถึงหรืออยากให้ถึงเร็วก็อย่าถึงไวก็ต้องค่อยๆไปซะดีกว่านะครับนะต้องเผื่อเวลาไว้นะครับนะกับการเดินทางนะถ้าอยากถึงไวก็ต้องเผื่อเวลาไว้นะอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปจะทำให้เราไปแบบไม่มีวันกลับนะการไปมีวันไม่มีวันกลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนที่อยู่เนาะเกิดความเสียใจนะครับนะคนที่ไปก็คงจะสุขสบายแล้วมั้งเหมือนกันนะไปทางไหนล่ะนู่นไปแบบไม่เหลือสรีระร่างกายไว้นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดผู้ที่อยู่นะครับเกิดความห่วงหาอาทรนะครับห่วงใยและคิดถึงกันนะครับนะก็ขับรถในความปลอดภัยก็แล้วกันนะครับสุขสดใสวันที่8พฤษภาคมนะครับนะก็นะกับเรื่องของนะวันเวลาวันนี้ดูทีท่าฝนจะไม่ตกนะเมื่อวานเนี่ยปุ้มปั้มปุ้มปั้มนะจะมาจัดรายการก็ไม่ได้มาจัดนะครับนะก็เห็นว่าโอ้โหท้องฟ้าจะระเบิดนะสถานีเราก็คงจะลงเครื่องละมั้งไม่มั่นใจก็ไม่ได้ฟังด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มาจัดรายการขออภัยทุกผู้ฟังนะครับวันนี้จะเจอกันก็คงจะได้เจอกัน2ช่วงเหมือนเดิมนะครับนะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับอีกช่วงหนึ่ง5โมงเย็นนะบทเพลงอันไพเราะที่คุณผู้ฟังแนะนำก็สู่รายการมานะครับนะกับสวทของเรานะครับ101.75 เมกะเฮิรตซ์นะเบอร์โทรศัพท์0926633523กับผมเหมือนเดิมนะครับฤทธิชัยคนประคนพูดดำเนินรายการนะครับนะผ่านทางช่วงนี้จะเป็นช่วงทาง Facebook ได้ด้วยนะแต่ช่วง5โมงอาจจะฟังทางคลื่น FM อย่างเดียวนะครับโทรศัพท์ก็ขอเพลงผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ได้อย่างเดียวนะครับนะเบอร์โทรศัพท์0926633523นะครับถ้าช่วงนี้ก็ถ้าท่านมีเพจนะครับนะก็ไปที่เฟซบุ๊กอะไรเนาะงงนะครับเอาไปที่สวทวีรัมนะครับนะไปที่เพจเขียวๆตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเมื่อเช้าก็หลงไปนะเข้าผิดรายการให้เขานะ นะครับนะก็คงจะมีผู้ชมเข้ามาแล้วเนาะคุณพี่ประธานสำรันใจนะครับนะสวัสดีน้องตินหนุ่มหน้าหนุ่มน้อยหน้ามนคนสระกราว่างั้นผมเติมไปขอเพลงวันนี้สวยกว่าเมื่อวานวันนี้สวยเนาะวันนี้สวยจริงๆกับทุกๆคนนะครับคงจะมีความสุขเพราะวันนี้วันศุกร์ก็คงจะสวยทุกคนของสุริยันส่องแสงนะครับนะคุณบริเวณที่รักสวัสดีคุณตีนหนุ่มหน้ามนคนสระกราวนะครับนี่ขอเพลงฝนตกฟ้าร้องสอนคดีสีประจวบนะครับนะคุณเรียนที่รักส่งรูปหัวใจดวงโตมากับคุณเลยทีเดียวรักนะว่างั้นขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับผ่านทางFacebook นะทางโทรศัพท์ตอนนี้รออยู่เนาะนะยังไงก็โทรร่วมรายการก็ได้นะครับในช่วงนี้ไม่แน่ใจวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปถึง4โมงเย็นไหมนะคุณพิมพ์ประกายังไม่ส่งข่าวคราวมาถ้าไม่มาก็เราก็จะว่าไปกันจนถึงนู่นแหละ16นาฬิกาก็คือ4โมงเอาฟังเพลงกันก่อนนะก่อนไปมีสาวมีสายร่วมรายการแม่ตัวตะแคมนะหนูเสียแคมติเท่าไหร่อาสายร่วมรายการสวัสดีครับ
1: คุณสวัสดีค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับสายละมาดโอ้สายละมาด
1: สาวละมาดจริงๆเลยค่ะ
0: สาวละมาดโอ้ครับผมเพลง
1: ตกไหมคะที่บุรีรัมย์ค่ะ
0: โอ้วันนี้ไม่ตกนะวันนี้แดดจ้ามาเลย
1: โอ้ยกำลังปล่อยปล่อย
0: ฮะปล่อยปล่อยบ่ทาง
1: ตกแต่ไม่แรงค่ะตกเดี๋ยวนี้ก็ตกอยู่
0: อ๋อมันพรมน้ำมนต์เนาะ
1: ใช่ไม่แรงเลย
0: นะพอไม่ร้อนก็โอเคแล้ว
1: ก็นั่งอยู่ในสวนนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อในสวนมะเขือว่างั้น
1: มะนาว
0: มะนาว
1: มะเขือยังไม่ปลูกเลยค่ะ
0: มะเขือยังไม่ปลูกเลย
1: จ้าอยู่เลยจ้าอยู่ในกระถางอยู
0: ่เลยอ๋อปลูกมะเขือปลูกมะนาวปลูกถั่วปลูกแตงแล้วเพลงขอเดินด้วยคนนี่ขอช่วงไหนห้าโมง
1: ขอเดินด้วยคนเปิดหรือยังคะ
0: ยังครับยังไม่ได้เปิดเมื่อวาน
1: เพลงเก่าก็ได้
0: เพลงเดิมเนาะอืมขอเดินกับ
1: เข้ามาร่วมรายการฟังอยู่ค่ะ
0: โอ้ขอบคุณขอบคุณ
1: สถานที่อื่นเขาปิดหมดแล้ว
0: เฮ้ยทำไมเขาปิดทำไมอ่ะ
1: ฝนตกไงคะ
0: อ๋อฝนตกก็ปิดเลย
1: ใช่ไม่มีสถานีฟังค่ะ
0: โอ้ขอบคุณที่ยังฟังอยู
1: ่คุณตีนยังไม่ปิดเนี่ย
0: อยาก
1: ฟังอยู่ในสวนนี่ค่ะ
0: เอออย่างไรเขาตกบ่อยๆนะจะได้ไม่ต้องเปิดคลื่นอื่นมาฟังคลื่นเรา
1: คลื่นชัดเจนเลยค่ะทางระเบียบมาคลื่นชัดเจนเลย
0: คลื่นสวทนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คลื่นอื่นคลื่นอื่นเขาเปิดช่วงฝนไม่ตก
1: ช่วงฝนตกเขาปิดสถานีของขึ้นของคุณตินนี่ก็ชัดเจนค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นั่นบอกไอ้เขาตกบ่อยๆเดี๋ยวบอกไอ้ฝนตกบ่อยๆเรื่องทางละมาดนะ
1: ใช่ไง
0: จะได้ฟังส
1: ม
0: ุ
1: ดอื่นมา
0: อ๋อครับผมเป็นบรรยากาศครับผม
1: มาให้พี่หนุ่มน้องตาดด้วยค
0: ่
1: ะ
0: หนุ่มน้องตาดครับ
1: แล้วก็พี่หนุ่มโคเขาเขากระโดงด้วย
0: ครับผม
1: น้องอะไรนะ
0: ฮะน้องน้ำทิพย์น้องชุมทอง
1: นั่นแหละ
0: น้องแพรวาครับผม
1: ไม่ได้ยินเสียงสักทีน้องน้ำทิพย์ค่ะ
0: คุณพี่บรรเทาสำรันใจ
1: พี่บุญเรียนที่รัก
0: ครับบุญเรียนแม่กุหลาบคุณแม่วิภา
1: ครับให้ทุกเสียงทุกสายนะคะ
0: เสียงทุกสายครับผมขอบคุณครับ
1: ที่ฟังคุณตินนะคะ
0: ที่ไม่ฟังล่ะ
1: ที่ไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังแล้วค่ะ
0: คงไม่ได้ยิน
1: ได้ยินค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับผม
1: ครับให้คุณจีนด้วย
0: ครับ
1: หล่อหน้าไม้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณทางสาวละมาดนะเอาฟังสักเพลงก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรากับรายการสัญจรปลอดภัยกับบทเพลงวันนี้ก็สวยกันทุกคนละครับ

0: พฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงถนนมีทรายหินกรวด
1: จะไปไหนอีกล่ะแพนเค้ก
2: โอ้แม่จะไปตลาดนะ
1: แล้วจะไปกับไอ้พันอีกแล้วเหรอ
2: ไม่ใช่นี่ไปกับพี่ณเดช
1: ไอ้ณเดชเหรอบอกให้มันขับรถดีๆลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยล่ะ
2: จ้ะแม่เฮ้ยเร็วๆนี
3: ่แล้วจะรีบไปไหนแล้วดูนี่ทางไปแต่ลูกลังเนี่ยหนูเป็นบอกนั้นน่ะ
2: อ่อนน่ะจะเป็นไม่ทันนะป่านี้ไอ้หนูใช้ไข่มุกแล้ว
3: พวกไอ้พันเดี๋ยวจะมาสู้อะไรกับฉันได้
0: วันนี้การเห็นหน้าคนที่คุณรักเป็นครั้งสุดท้ายหากไม่ระวังให้ดีเมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงไม่ระมัดระวังเมื่อขับขี่บนถนนที่อันตรายอีกหรือ
4: ด้วยความห่วงใยจากกปภ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค
5: ่
4: ะ
5: ถนนบางถนนก็จะมีอุปสรรคมากมายถนนที่สร้างใหม่นะถ้าสร้างเสร็จแล้วก็ปลอดภัยถ้าสร้างไม่เสร็จอาจจะไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังนะครับที่ยังไม่ได้สร้างนะสร้างแล้วแหละก็สร้างเป็นลูกรังเฉยๆนะครับนะการขับรถด้วยถนนที่อาจจะไม่มีความราบเรียบนะครับมีอุปสรรคในเรื่องของลูกหินลูกดินลูกดินเนาะอาจจะมีวัสดุต่างๆมากมายนะครับนะบุญถนนก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับกับการใช้รถใช้ถนนในบางพื้นที่ที่มีการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเศษหินดินทรายกองปูนกองวัสดุต่างๆนะครับนะก็ต้องระมัดระวังหลุมบ่อที่อาจจะมีการขุดนะเพื่อทําถนนแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของรถบรรทุกต่างๆอาศัยร่วมรายการสวัสดีครับผม
6: ครับพี่ตินครับ
5: ครับสวัสดีครับหนุ่มแคนดงครับผม
6: ผมไปไกลๆผมใส่หมวกกันน็อกครับ
5: ไปไกลใส่หมวกกันน็อกใกล้ๆไม่ใส่เหรอ
6: ถ้าม
5: ัน
6: ใกล้ก็ไม่ใส่ครับแต่ถ้าไกลๆก็ใส่อยู
5: ่
6: คร
5: ับ
6: อ๋อ
5: ไกลนี่กี่เมตรจาก
6: แล้วในหมู่บ้านนี้พี่ไม่ใส่แต่ไปไกลใส่อยู่ครับ
5: อ๋อถ้าสิ่งที่ดีถ้าปฏิบัติจริงก็ต้องใส่เพราะว่าขับออกไป
6: ในหมู่บ้านที่มันไม่ออกไปไหนครับมันอยู่ใน
5: หมู่บ้านอ๋อมันออกไปไหนก็อย่าไปล้มก็แล้วกันเน
6: า
5: ะ
6: ขี่ช้าพี่ขี่ช้า
5: อ๋อขี่ช้าช้า
6: แล้วก็ไปซื้อของกับร้านของเขาขายของทำนะพี่อ๋อ
5: ถ้าช้าช้าก็เดินเอาดีไหมล่ะประหยัดน้ำมันด้วย
6: เดินก็ได้ครับบางทีก็เดิน
5: เออดีประหยัดน้ำมันเมื่อยขาเมื่อไรค่อยขี่
6: เอาเพลงอะไรยิ่งยงอะไรรักษาสระเองอะไรน
5: ี่รักษาสระเองเนาะ
6: เอายิ่งยงนะครับ
5: ครับผมได้

0: พี่จีนขอบคุณมากนะครับที่เปิดให้ฟังครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณหนุ่มแคนดงนะไอ้หนุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีว่างั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะรู้สึกว่าจะมีเสียงหัวเราะอยู่บ่อยๆคนอารมณ์ดีจะทำให้อายุยืนว่างั้นนะยืนหมื่นปีโอ้ใครจะอยู่ถึงปานนั้นเนาะนะถ้าสังขารยังคงเดิมอยู่ก็ไม่ว่ากันนะอยู่ไปอยู่มาโอ้สังขารก็ดูไม่เที่ยงมองคนอื่นขนาดตาสดใสส่องผ่านกระจกดูตัวเราโอ้ไม่ไหวเนื่องครับต้องหาอายุวัฒนะนะอายุวัฒนะของเราก็คือการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับการไม่ดื่มสุรายาเมาก่อนที่จะควบคุมรถไปไหนมาไหนนะถ้าเราขับแล้วไม่ดื่มแล้วไม่ขับก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะจะใกล้จะไกลอย่างไรนะก็สวมหมวกนิรภัยไว้กับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับนะบางทีปากซอยก็ยังมีชนได้นะครับนะศีรษะเราก็อาจจะไม่ปลอดภัยมากนักนะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือศีรษะนี่แหละนะตัวควบคุมอวัยวะต่างๆกับความนึกคิดนะไม่ว่าจะเป็นดวงตานะครับนะซึ่งเป็นหน้าต่างเป็นประตูมองเขาหรือเป็นหน้าต่างของเรา หน้าต่างของเราเนาะนะรายการบุรีรัมย์สระแองบอกจัดวันนี้ มากระซิบบอกแล้วนะครับรายการของเราคงจะมีอะไรมากนะครับวันนี้ก็คงจะ เรื่องของอะไรล่ะที่จะพูดว่าจะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้นี่เรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการให้ทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับนะกับการที่จะเตรียมเงินเตรียมทองนะครับไปร่วมประมูลนะครับป้ายทะเบียนรถสวยของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับมีการประมูลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผ่านทาง www.thebeerod.com นะจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับนะก็สามารถที่จะไปร่วมประมูลกันได้นะครับนะผ่านทาง www.thebeerod.com ได้นะหรือจะสอบถามไปก่อน0986 0968 065 8899ได้นะครับนะฝ่ายทะเบียนสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะสโลแกนก็กิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับนี่ร่วมประมูลทางเว็บไซต์ไปจนถึง23พฤษภานะครับแล้วก็ไปประมูลที่โรงแรมอเวเรสอีกที่หนึ่งนะครับว่าใครจะมีส่วนได้ว่างั้นส่วนได้ก็คือนะคนที่อาจจะประมูลด้วยเขาเรียกว่าจำนวนเงินที่มากกว่านะครับนะมากกว่าก็จะได้ไปนั่นเองนะครับนะไปจะเป็นรถสวยนะครับนะอันทิ้งท้ายบทเพลงจากทาง Facebook สักเพลงก็แล้วกันเนาะนะที่เหลือทางโทรศัพท์เดี๋ยวยกยอดไปนู่นแหละ5โมงเย็นก็แล้วกันนะครับบทเพลงฝนตกฟ้าร้องนะครับจากทางบุรีรัมย์ที่รักนะครับนะและคุณภูนคงสืบชาติก็ร่วมรับชมเลยเนาะขอบคุณทีเดียวคุณอเนกพริกไทยนะครับนะช่วงหน้าพบกับรายการบุรีรัมย์สระแองนะนะกับบุรีรัมย์ของเรารายการสัญจรปลอดภัยจากกันไปนะครับสวัสดีครับผม

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ตั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

Flynn.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์เสาะแอ่งค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์ช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเจอกันวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะเจอกันทุกวันจันถึงวันศุกร์เลยนะคะช่วงเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นนะคะก็มาบ้างหายบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะต้องขออภัยเนาะบางวันก็ได้เจอพี่ตินแบบยาวๆเลยนะบางวันก็ได้มาพูดคุยในรายการกันมาวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วต้องบอกว่าบุรีรัมย์รื่นรมนะคะบุรีรัมย์บ้านเรามีกิจกรรมอีเวนต์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะคะก็จริงๆเนี่ยมีงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่เย็นวันนี้เลยนะใกล้ๆสวทบุรีรัมย์ของเราสำหรับใครที่อยากไปก็อย่าพลาดรายการของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายไปยังทาง Facebook Live สักหน่อยเนาะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนอากาศบ่ายวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแดดออกแล้วนะเห็นครึ้มๆมาเกือบจะทั้งวันแล้วแดดเริ่มออกแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ทักทายไปยังป้าบรรเทาสำราญใจนะคะสวัสดียามบ่ายนะจ๊ะวันนี้แดดดีๆนะที่ชุมชนโคกระเวียงติดวัดอินนะจ๊ะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะสวัสดียามบ่ายคล้อยๆเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะอากาศร้อนในทางเมืองแฝกลำปลายมาสนะคุณแม่บุญเรียนเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันด้วยค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะบ่ายๆแบบนี้ก็แดดก็ออกนะวันนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอลมเจอฝนกันไหมช่วงนี้เพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงด้วยนะคะในพื้นที่บ้านเรานะพายุเข้าในช่วงที่7ถึง9ใช่ไหมคะก็ระมัดระวังเนาะนี่พี่ดิเรกบอกว่าพี่ดิเรกอยู่ทางประโคนชัยใช่ไหมประโคนชัยอยู่เนาะพี่ดิเรกเนาะบอกว่าลมแรงนะทางนั้นเนี่ยในเมืองเราก็เมื่อสักครู่ที่เดินไปหลังฐานีนี่ก็เห็นลมแรงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแดดออกอยู่นะคะถ้าหากว่าฟ้าเหลืองๆหน่อยนี่ต้องระวังเลยนะว่าจะเจอลมอยู่พื้นที่ไหนนะคะเราต้องรอดูข่าวตลอดเลยในเมืองเราอาจจะไม่ได้เจอหนักเท่าตามบ้านเรามีท้องไร่ท้องนามีบ้านเรือนสังกะสีอาจจะปลิวหายกันได้นะคะก็ช่วงนี้ก็พี่น้องเราก็อย่าลืมที่จะดูในเรื่องของความมั่นคงของบ้านเรือนเนาะว่ามีความมั่นคงแข็งแรงไหมนะคะมีตรงไหนหลุดไหมตรงไหนต้องซ่อมไหมดูกันหน่อยเนาะคุณผู้ฟังเนาะป้องกันเพราะว่าช่วงนี้เรายังคงต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองกันอยู่เป็นระยะเลยนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวกันนะคะงานแรกเนี่ยจะพาไปเที่ยวงานเนี่ยไม่ไกลจากบ้านเราเนาะอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละนะคะใกล้ๆสวทบุรีของเราเลยไปนิดนึงนะคะอยู่ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมนะคะหรือว่าด้านหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละคุณผู้ฟังคะไปติดไฟแดงตรง4แยกตรงนี้เนี่ยก็จะ3แยกตรงนี้ก็จะเห็นแล้วเนาะว่ามีการจัดกิจกรรมกันอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมแล้วเพราะงานเนี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย3แล้วแล้วก็วันนี้จะมีพิธีเปิดด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะการจัดงานสรูนบุรีรัมย์ครั้งที่1นะคะจัดงานสรูนบุรีรัมย์ครั้งที่1แล้วก็อีก1งานที่จัดควบคู่กันด้วยนะคะนั่นก็คืองานโครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็ได้มีการตระหนักถึงในเรื่องของความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นจึงได้มีการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟัง8ถึง10ก็ช่วงนี้แหละศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะที่บริเวณลานหน้าทางลานด้านหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ค่ะหรือว่าแถวๆบริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิมนะคะซึ่งกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายใต้ชื่อสรูนบุรีรัมย์ครั้งที่1ค่ะจัดโดยททสำนักงานบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็อาหารท้องถิ่นค่ะและอีก1โครงการ
การนะคะกับโครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่ค่ะซึ่งการดำเนินการนี้นะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเป็นอย่างดีเลยนะคะ3วันนี้นะคะซึ่งก็กำหนดจัดพิธีเปิดงานเนี่ยก็คือในวันนี้ช่วงเวลา18 นาฬิกาบริเวณลานหน้าสำนักงานททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมงานสรูนเนาะลืมบอกไปสรูนแปลว่าอะไรสรูนแปลว่าสนุกนะคะสรูนจะนับก็สนุกมากนะคะคุณผู้ฟังอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมงานนี้กันนะเพราะว่าเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นงานกิจกรรมดีๆอ่ะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือทั้งในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนของเราผู้ที่ไปอุดหนุนนะคะเป็นพี่น้องเกษตรกรต่างๆนะคะก็มีการช่วยเหลือนะคะรวมถึงผู้ประกอบการโอท็อปต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกำหนดการพิธีเปิดงานสรูนบุรีรัมย์ในวันนี้นะก็จะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลา18 นาฬิกานะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เริ่มเวลา17 นาฬิกานะคะงานกิจกรรมเนี่ยจะมาตั้งแต่17 นาฬิกาก็ผู้ที่มาร่วมงานเนาะทั้งแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนนะคะไปลงทะเบียนกันนะคะคุณผู้ฟังลงทะเบียนร่วมงานกันพอประมาณช่วงประมาณ17:40เนี่ยพิธีกรเนี่ยก็จะกล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมพิธีเปิดนะคะมีชุดการแสดงทางวัฒนธรรมให้ได้ชมกันนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงเวลาประมาณ18 นาฬิกาเนี่ยประธานในพิธีก็จะเดินทางมาถึงนะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีเปิดงานกันนะคะโดยมีนางกัญจนพัฒน์จิระไกรพงศ์ผู้อำนวยการททสำนักงานบุรีรัมย์ค่ะกล่าวรายงานแล้วก็กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสรูนบุรีรัมย์ครั้งที่1นะคะแล้วก็โครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ประธานในพิธีเนี่ยก็จะมากล่าวเปิดงานสรูนนะคะแล้วก็งานโครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมงานกันนะก็17 นาฬิกาเป็นต้นไปแหละก็ไปเตรียมความพร้อมกันได้เลยพอหลังจากพิธีเปิดนะคะก็จะมีการแสดงดนตรีจากวงโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประธานในพิธีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเนี่ยก็จะเดินชมบรรยากาศภายในงานนะคะหลังจากนั้นก็จะเสร็จสิ้นพิธีเนาะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะการแต่งกายนะคะแต่งกายทีมผ้าไทยใส่สนุกนะคะไปร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นงานแรกที่อยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะคะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะซึ่งก็เป็นงานจัดงานร่วมกันนะคะระหว่างทางด้านของททสำนักงานบุรีรัมย์แล้วก็ทางด้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะทุกๆวันก็จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปเที่ยวงานกันเนี่ยไปได้เลยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะบ่าย3โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่ม2ทุ่มประมาณ2ทุ่มนะคะฉะนั้นก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้มีป้ายไม่ติดหนูว่ามีป้ายอยู่ไม่รู้เนาะนั่งพูดหรือตั้งนานนะคะก็เป็นอีก1กิจกรรมดีๆนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมกิจกรรมกันในวันนี้18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็เมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครได้ฟังเล่าเรื่องเมืองแปะเนี่ยเราก็พูดเชิญชวนกันไปละนะคะซึ่งก็จะมีอย่างโครงการของไทยช่วยไทยที่จะมาอยู่ในตลาดเมืองแปะนี่เนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการจัดให้กับพี่น้องบ้านเรานะคะพี่น้องเราทุกพื้นที่เลยซึ่งก็มีการคิกออฟกันมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยในทุกๆวันศุกร์จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะคะให้กับพี่น้องเราเนี่ยได้ไปอุดหนุนกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราทั้งผู้ประกอบการนะคะพี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องไปจับจ่ายใช้สอยด้วยนะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้นะคะสินค้าของใช้ต่างๆนะคะจากรถพุ่มพวงเนาะแล้วก็สิ่งที่
ช่วยอีกทางหนึ่งก็คืออย่างพวกห้างร้านนะคะคุณผู้ฟังพูดชื่อได้อยู่เนาะอย่างพวกทวีกิจนะคะโรบินสันท็อปในโรบินสันเนาะบิ๊กซีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะนำสินค้านะคะในเครือของเขาเนี่ยมาจัดจำหน่ายเขาเรียกว่าสินค้าเฮาแบรนด์นะคะก็คือสินค้าอย่างน้ำมันที่เป็นยี่ห้อของเขาอะค่ะของห้างเขาสบู่แชมพูยาสีฟันที่เป็นยี่ห้อของร้านของห้างเขามาจำหน่ายในราคาที่ถูกลงอีกนะคะคุณผู้ฟังจากสินค้าปกติที่เราใช้สินค้าแบรนด์ทั่วไปเนี่ยก็ถูกลงนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเฮาแบรนด์ของทางห้างร้านเนี่ยก็จะถูกลงไปอีกนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยนะคะสินค้าที่มีราคาถูกฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปได้เลย3วันนี้8 9และ10นะคะอ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคุณผู้ฟังคะเหลือเวลาอยู่ประมาณนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกงานหนึ่งหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเผื่อมีท่านใดสนใจนะคะอยากจะไปร่วมงานเนาะอีกงานหนึ่งพาไปดูที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพานอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ฝากเราประชาสัมพันธ์กันมาเนาะในเรื่องของโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟประจำปี2569นะคะก็เริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะกับงานนี้นะคะกับประเพณีงานบุญบั้งไฟนะคะของพี่น้องทางแสลงพานเนี่ยก็กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ2569นะคะขึ้นในช่วงระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคม2569ณบริเวณที่ว่าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตตำบลแสลงพันได้เห็นความสำคัญและก็รักษาไว้ซึ่งประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟนะคะงานประจำปีงบประมาณ 2,569 ในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็กำหนดให้มีการประกวดบั้งไฟสวยงามแล้วก็ขบวนฟ้อนรำสวยงามด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากจะมาเชิญชวนพี่น้องเราไปร่วมสืบสานประเพณีบ้านเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็กิจกรรมเนี่ยในวันที่9พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีการฟ้อนรำสวยงามจัดขบวนเตรียมเคลื่อนขบวนนะคะบริเวณหน้าโกดังอดีตกำนันสุเทพนะคะแล้วก็เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากหน้าโกดังนะคะไปตามเส้นทางที่ได้มีการกำหนดไว้นะคะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นนะคะอันนี้ขบวนแห่เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงนะคุณผู้ฟังนะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลา 15:00 นก็คณะกรรมการจะมีการให้คะแนนขบวนบั้งไฟแล้วก็ขบวนฟ้อนรำสวยงามนะคะจุดที่1ที่ให้คะแนนจะอยู่ที่บริเวณขบวนฟ้อนรำหน้าทวีกิจบ้านสี่เหลี่ยมเจริญนะคะแล้วก็จะมีที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์นะคะ2จุดด้วยกันเนาะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมอีก1งานดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะซึ่งภายในงานจะมีการประกวดบั้งไฟสวยงามแล้วก็ขบวนฟ้อนรำสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการจัดการแข่งขันนะคะแล้วก็มอบรางวัลให้นะคะซึ่งก็ในส่วนของวันที่10เนาะอีกวันหนึ่งของการจัดงานเนี่ยก็เชิญชวนทุกท่านไปจุดแล้วก็ไปร่วมไม่ต้องไปจุดเองเนาะไปร่วมไปดูนะคะเขาจุดแล้วก็ปล่อยบั้งไฟนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็1ปีมี1ครั้งเนาะบ้านเราจะมีการจัดกันก็สำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆอยากจะไปดูบั้งไฟปีนี้นะไปกันได้นะบั้งไฟที่แสลงพันลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองนั่นเองนะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแองของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันนะคะปอมันทาวบอกว่าพรุ่งนี้จะไปเนาะมีพวกผ้าไทยเนาะมีอยู่นะคะเมื่อเช้านี้เห็นพอชอว่ามีอยู่นะปั๊มเทานะอย่าลืมอย่าพลาดอาจจะไปกันให้ได้เนาะไปร่วมอุดหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องเราในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะมีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยนะคะยังไม่มีเนาะเดี๋ยววันนี้มองดูเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแองของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทิ้งท้ายกันไว้ด้วยผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้เนาะคนบุรีรัมย์ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกเป็น
เป็นบ้านเราดีเนาะเดี๋ยวให้ฟังหนึ่งผลงานเพลงนี้นะช่วงท้ายรายการแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันไว้กับหนุ่มงานเพลงนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น. กับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
9: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วปุริมปัสสภาภาค รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก
12: สวท.สุรินทร์93.5 และ97.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์ และสวท.ยโสธร90เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรสข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวท.
13: เจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อโตรถควบหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปปคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
14: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
15: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
14: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
15: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ค่ะเราสองคนค่ะสวทศิริกิจค่ะเป็นแม่ขายนะคะ
1: ค่ะดิฉันมฤดีลูกอินค่ะ
0: ค่ะดิฉันสุภานิโสภาค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่8เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ.2569ค่ะออกอากาศผ่านทางสวทศรีสะเกษรวมไปถึงสวททั้ง9จังหวัดในพื้นที่อีสานตอนล่างนะคะคุณสุภานี
0: คะ
1: รวมไปถึงสามารถที่จะรับชมค่ะผ่านการไลฟ์สดได้นะคะผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.2ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุทั้ง9จังหวัดด้วยค่ะโดยเฉพาะสวทศรีสะเกษ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะ 16:10 นาทีนะคะหลายพื้นที่นะคะฝนก็เริ่มตกปล่อยๆกันแล้วนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของฝนฟ้าคะนองค่ะคุณสุภานี
0: ค่ะ
1: ก็อย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมไปถึงช่วงของที่ฝนฟ้าคะนองก็ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังเช่นกันค
0: ่ะโดยเฉพาะช่วงวันที่7ถึงวันที่10พฤษภาคม2569นะคะปภ.แจ้งเตือนมาแล้วค่ะว่าให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: มาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะย้ำไทยเดินหน้าสันติภาพบนพื้นฐานการเจรจาและความไว้วางใจพร้อมส่งเสริมความร่วมมือและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์ค่ะค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2569ค่ะณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้มีการหารือ3ฝ่ายร่วมกันนะคะกับสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะโดยฝ่ายฟิลิปปินส์นะคะในฐานะประธานอาเซียนค่ะเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมณโรงแรมเชงกิล่ามมักตั้นนะคะเมืองเซบูค่ะประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ได้มีการแถลงร่วมภายหลังการหารือเสร็จสิ้นค่ะซึ่งนายกท่านก็กล่าวว่านะคะไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติค่ะรวมความแล้วขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายนะคะและยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพค่ะดังนั้นค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่ทั้งสองประเทศนะคะจะร่วมมือมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งก็ต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและความมุ่งมั่นร่วมกันในการที่จะก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองประเทศค่ะได้ทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติค่ะโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมแล้วก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวค่ะก็เป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กับมาเข้มแข็งอีกครั้งนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ย้ำว่าไทยแล้วก็กัมพูชาจำเป็นจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นในทิศทางเดียวกันค่ะพร้อมระบุว่าในระหว่างการดำเนินการทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อที่จะช่วยลดช่องว่างของความเข้าใจและร่วมการแสวงหาความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะ
0: ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนค่ะครั้งที่48ค่ะ
1: ค่ะ7ถึง9พฤษภาคมนะคะ
0: ค
1: ่ะมาต่อกันที่สายช้อปสินค้าราคาถูกค่ะคุณสุภานีคะ
0: ค่ะก็เชิญชวนคนไทยนะคะช้อปสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการ แล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง5แพลตฟอร์มค่ะกระจายสินค้าจำเป็นราคาประหยัดนะคะครอบคลุมทั่วประเทศค่ะโดยรัฐบาลค่ะตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนค่ะพร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อย SME ค่ะสินค้าชุมชนและก็สินค้า OTOP นะคะมีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มโดยประชาชนก็จะสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวันศุกร์ค่ะก็คือศุกร์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2ค่ะดีเดย์ก็คือวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคุณฟังคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันศุกร์
1: วันนี้ค่ะ
0: วันนี้นะคะวันศุกร์ที่8ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% ทั้งสินค้าเฮาแบรนด์แบรนด์ล้อและก็สินค้าทั่วไปเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะก็ย้ำว่าราคานี้ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะลดสูงสุดถึง 58% นะคะอยู่ใกล้อำเภอไหนนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อกันได้นะคะจัดทุกวันศุกร์นะคะของเดือนพฤษภาคมก่อนนะคะซึ่งก็คิกออฟมาตั้งแต่วันศุกร์ที่1พฤษภาคมแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นศุกร์ที่2นะคะศุกร์ที่3ก็จะตรงกับวันที่15นะคะแล้วก็วันที่22ปิดท้ายวันที่29พฤษภาคมนะคะอยู่ใกล้อำเภอไหนก็ไปจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกกันได้ค่ะก็ถือว่าเป็นรัฐบาลนะคะได้ออกมาตรการตัวนี้เข้ามานะคะเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะลดสูงสุดถึง 58% ค่ะและอีกหนึ่งข่าวค่ะหลายท่านก็รอคอยนะคะคุณสุภานีคะโดยเฉพาะผู้ดำเนินรายการเช่นกันใช่ไหมคะ
0: รอค่ะรออ
1: ่ะเป็นยังไงคะ
0: ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่และเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะ
0: โดยค่ะเตรียมชงครม.ไทยช่วยไทยพลัสรวมคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการด้วยค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในที่ประชุมครม.ค่ะพิจารณาในวันที่19พฤษภาคมโดยวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี่แหละค่ะเพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายในเดือนมิถุนายนก็คือเริ่มวันที่1มิถุนายน2569ค่ะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งพาร์ทรัฐช่วยจ่าย 60% เราออกเอง 40% ค่ะ
1: ยกระดับคุณสุภานี100บาทเนี่ยรัฐจ่ายให้เรา60บาท
0: เราจ่ายเพิ่ม40บาทอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็ยกระดับมาตรการช่วยลดค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมก็คือวงเงินรวม 4,000 บาท
1: ก็
0: แบ่งจ่าย4เดือนเฉลี่ยวันเดือนละ 1,000 บาทนะคะ
1: ก็คือมิถุนา 1,000 กรกฎาคม 1,000 สิงหา 1,000 กันยา 1,000
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: สัดส่วนก็คือรัฐสนับสนุน60เราจ่ายเอง40ค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ระยะเวลาการลงทะเบียนนะคะก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะว่าวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลาไหนนะคะ1สัปดาห์เท่านั้นก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการนะคะประมาณ30ล้านสิทธิ
0: ์
1: อันนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปค่ะและขยับมาที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนค่ะระยะเวลา1เดือนด้วยกันนะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติค่ะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะท่านก็ปกติท่านจะได้เดือนละ300บาทในการที่ไปจับจ่ายซื้อสินค้านะคะแต่ตัวนี้เนี่ยรัฐจะโอนเงินเข้าไปอีก700บาทนั่นหมายถึงว่าเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาท่านจะมีเงินนะคะไปซื้อสินค้า 1,000 บาท 1,000 บาทเนี่ยคือเราไม่ต้องออกอ่ะคุณสุภานีม
0: ัน
1: จะแตกต่างกับคนละครึ่งพัดนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้เรารูดเลย 1,000 บาทนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ค่ะหลายท่านบอกว่าทำไมต้องมี2เฟสเกี่ยวกับบัตรคนจนนะคะคนละครึ่งพัดตัวนี้ค่ะเพราะว่าหลังระหว่างที่ท่านได้เงินไปซื้อของนะคะเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาช่วงนี้นะคะทางคลังแล้วก็กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าท่านจนจริงไหมมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมนะคะแต่ถ้าท่านไม่จนเหมือนแต่ก่อนแล้วท่านก็สามารถมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เกี่ยวกับคนละครึ่งพัดเหมือนเราแต่ถ้าท่านยังอยู่ในคุณสมบัติเดิมก็จะโอนเงินเข้าอีก700บาท700บาท ช่นกันค่ะก็ง่ายๆนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถ้ามีการตรวจสอบคุณสมบัติยังตรงเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรายได้น้อยท่านก็จะมีเงินเข้าไปในกระเป๋าอีกเดือนละ700บาทระยะเวลา4เดือนค่ะก็เท่ากับ 1,000 1,000 1,000 1,000 4เดือนค่ะ
0: 4เดือนเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะ
1: ข้าม
0: าติดตามภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเริ่มที่จังหวัดศรีสะเกษเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะคณะสมาชิกวุฒิสภากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะนำโดยพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรนะคะนำคณะสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวเนี่ยค่ะเดินทางลงพื้นที่ที่โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารตำบลแต้อำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อพบปะรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยประเด็นที่สำคัญนะคะก็จะมีการหารือช่วงเช้านะคะก็จะมีการหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแหล่งน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะรวมถึงการติดตามกระบวนการและก็ผลการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราศีสไลด์ค่ะซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ไขค่ะถ้าจากนั้นค่ะช่วงบ่ายนะคะคณะก็เดินทางไปต่อยังโรงเรียนมารดาทรงธรรมหรือว่าโรงเรียนเซนเมลี่กันทรารมค่ะบ้านหนองทามน้อยตำบลคำเนียมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงปัญหาด้านสังคมในพื้นที่ค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็พี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาจากพื้นที่สู่การขับเคลื่อนในระดับนโยบายต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับสวนะคะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในวันนี้นะคะก็มี2จุดที่คุณสุภาณีได้นำเรียนกันค่ะหลายท่านก็มีการรับชมผ่านการไลฟ์สดด้วยนะคะทางสวทศรีสะเกษก็นำภาพบรรยากาศทั้ง2จุดค่ะมาให้ทุกท่านได้รับชมผ่านสื่อออนไลน์ของเพจสวทศรีสะเกษค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็จะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษท่านพลพีสุวรรณชวีนะคะซึ่งทางสวทศรีสะเกษค่ะก็จะนำภาพบรรยากาศนะคะที่ท่านได้ลงพื้นที่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์ค่ะในช่วงเวลา 9:15 นาทีนะคะมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะท่านก็จะมามอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสที่คุณสุภาณีได้แจ้งกันไปนะคะรวมไปถึงการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานค่ะรวมไปถึงโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะภารกิจที่ท่านจะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในวันพรุ่งนี้ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์และในวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็วันเสาร์นะคุณสุภาณีคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดมหาสารคามนะคะไปเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟค่ะรวมไปถึงไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน212ใบค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะรับฟังข่าวต่อไปนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทาง Facebook ไลฟ์ค่ะค่ะท่านแรกนะคะพี่บรรเทาสำราญใจค่ะก็สวัสดีสองสาวค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะทักมาจากบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้บอกว่าแดดบ่มีโอ้แดดบ่มีฝนตกมีแดดแห้งมาสั่นค่ะ
1: แม่นบ่เน
0: า
1: ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณอเนกพริกไทยค่ะและก็คุณบุญเรียนที่รักพี่ทองใสสีดาค่ะหลายๆท่านค่ะทักทายมาส่งกำลังใจมาด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะขยับมาที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาประมาณ5นาทีอาจจะได้2ข่าวนะ
0: คะ
1: มาที่อุบลราชธานีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

0: เสนาพร้อมคณะนะคะก็เดินทางค่ะเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็แสดงความขอบคุณต่อครอบครัวสมิตมานค่ะครอบครัวสมิตมานที่ได้บริจาคที่ดินจำนวน66ไร่ให้แก่โรงพยาบาลวารินชำราบเพื่อที่จะก่อสร้างศูนย์การแพทย์และรองรับการขยายบริการด้านสาธารณสุขในอนาคตค่ะซึ่งที่ดินผืนแห่งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็มีมูลค่าคาดการณ์ว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะหากเทียบกับราคาประเมินแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะก็ขอบพระคุณนะคะครอบครัวคุณสมิตมานด้วยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามรับฟังข่าวสุดท้ายค่ะไปเมืองไปเยี่ยมเมืองบั้งไฟโกยโสธรค่ะคุณผู้ฟังค่ะประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรประจำปี2569เริ่มตั้งแต่วันที่8ก็คือเมื่อวานค่ะ8 9 10พฤษภาคม2569ค่ะอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรนะคะเขาจัดงาน
2: วันที่8เมื่อไหร่คะ
1: โอ้วันนี้วันที่8อ๋อค่ะโอ้ยขออภัยค่ะเร่ง
2: เริ่มวันนี้มัน
1: เร่งจะให้ถึงวันที่25
2: เสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
1: โอ้วันนี้วันแรกค่ะคุณผู้ฟังคะวันแรกที่จะเริ่ม16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะชมพิธีเปิดและขบวนแห่22ขบวนแห่จัดเต็มเรื่องแสงสีเสียงตลอด3วัน3คืนค่ะส่วนวันที่9นะคะก็จะมีการแสดงการย้อนรอยลากเง่าบุญบั้งไฟกับขบวนเหมเหศักดิ์หลักเมืองที่ยังคงจารีตประเพณีก็เริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปเหมือนกันค่ะและวันสุดท้ายวันที่10พฤษภาคมค่ะเป็นวินาทีระทึกใจกับการแข่งขันจุดบั้งไฟแสนว่าบั้งไฟแฟนซีไม่ว่าบั้งไฟแสนคุณผู้ฟังคะบั้งไฟแฟนซีและบั้งไฟแสนแมนยูค่ะแมนยูหน้าสวนสาธารณะพญาแถนค่ะเพื่อบูชาพญาแถนตามความเชื่อโบราณค่ะค่ะอย่าลืมไปเที่ยวชมเมืองยโสธรบั้งไฟโก้ค่ะเริ่ม8 90พฤษภาคม2569ค่ะ
0: ค่ะก็แน่นอนนะคะนอกจากไปชมการจุดบั้งไฟแล้วนะคะก็เราก็อยากไปดูนางรำนะคะที่ฟ้อนกันนะคะก็ไปชมกันได้นะคะขบวนแห่กว่า22ขบวนนะคะก็จัดเต็มแสงสีเสียงค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยนะคะนักร้องชื่อดังมามอบความสนุกสนานความบันเทิงค่ะวันหยุดนี้นะคะเสาร์อาทิตย์ก็เชิญชวนค่ะไปเที่ยวที่เมืองยโสธรกัน
1: ยโสธรเราก็ใกล้ๆเนาะเนี่ยชิดๆติดกันกับที่ยโสบ้านข้อวังเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็ฝากด้วยนะคะการเดินทางเพราะว่าในช่วงนี้นะคะก็ฝนฟ้าคะนองนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ซึ่งสวทศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านค่ะ
0: ค่ะ
1: ดิฉันสุภานิโสภาค่ะ
0: ค่ะและดิฉันมฤดีลูกอินค่ะ
1: ค่ะช่วงต่อไปนะคะเชิญรับชมรับฟังรายการเช็คขออภัยค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะผลิตโดยสวทอุดรธานีค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้รายการออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะรายการวันนี้นะคะคุ ควบคุมการผลิตโดยนาย

0: กิตติพงษ์ถวายชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1และดิฉันชาลิสาชมพูราชสวทอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนไปสัมผัสพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรด้านงานทอผ้าไหมไทยงานทอผ้าเป็นมรดกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงอนุรักษ์พันธุ์ไหมไทยแท้และทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าและเอกลักษณ์ของไหมไทยตลอดจนภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทยโดยสมาชิกผู้ทอผ้าไหมทุกคนต้องใช้เส้นไหมไทยแท้ในการทอเท่านั้นอันเป็นการรับประกันคุณภาพของผ้าไหมไทยค่ะการทอผ้าไหมจึงกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างดีอีกทั้งยังสามารถอนุรักษ์และพัฒนาให้มีความงดงามยิ่งขึ้นจนเป็นที่รู้จักในระดับสากลค่ะติดตามได้จากสารคดีเรื่องผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎรค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นรางอย่างโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบูโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ช้างซื้อและเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

0: ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานผ่านสำนักงานปปส.ตั้งแต่ปี2547เพื่อเป็นเงินขวัญถุงตั้งต้นให้ชุมชนใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความสามัคคีเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายให้จังหวัดอุดรธานีดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน503หมู่บ้านโดยในปี2568ได้ขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน22หมู่บ้านไปติดตามเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินในสารคดีเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์ให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือทางสันติวิธีในทางที่2คือให้อภัยทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส่วนนั้นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความตัวรับผิดต่อสถาบันมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน
3: เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะ พระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประสบกรณิกรชาวไทยในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแก่ประสบกรณิกรในชนบทโดยทรงส่งเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและหัตถกรรมผ้าไหมไทยมาตั้งแต่ปี2513จนเกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยทุกโอกาสเพื่ออนุรักษ์ลวดลายและเอกลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นเมืองพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์เป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์จากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศทรงพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย4สีเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพผ้าไหมไทยซึ่งจดทะเบียนแล้วใน35ประเทศการทรงงานอย่างหนักตลอดหลายทศวรรษช่วยสร้างความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิความเป็นไทยให้ขจรกระจายไปทั่วโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับประสบกรณิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยถวายพระสมัญญาแด่พระองค์ในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการถวายพระสมัญญานี้เมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2555เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่สืบไปค่ะกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกจังหวัดอุดรธานีสานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยสร้างอาชีพยั่งยืนแก่ชุมชนแสดงความอาลัยแด่พระแม่แห่งไหมไทยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากสารคดีตอนดอกบัวแดงแห่งศรัทธาสานต่อปณิธานแม่แห่งไหมไทยณบ้านโนนกอกในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ความวิปโยคของปวงชนชาวไทยหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบกนิกรจังหวัดอุดรธานีต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อผ้าไหมไทยมรดกภูมิปัญญาที่พระองค์ทรงชุบชีวิตขึ้นมาให้เป็นศักดิ์ศรีแห่งแผ่นดินณศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเสียงกี่ไม้ยังคงดังกังวานไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างผืนผ้าแต่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานนายอภิชาติพลบัวไขผู้ใหญ่บ้านบ้านนนกอกและประธานกลุ่มเล่าด้วยแววตาแห่งความมุ่งมั่นว่าภาพจำในวัยเด็กที่ชาวบ้านนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านผสมผสานกับภาพข่าวพระราชสำนักที่ทรงงานด้านศิลปาชีพคือแรงบันดาลใจให้เขาตั้งกลุ่มทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชนวันนี้บ้านนนกอกคือแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาการันตีด้วยเอกลักษณ์ลายอนุรักษ์หมอนขิดตามพระราชดำริและเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดงอันเป็นโครงการตามแนวทางพัฒนาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ที่เสด็จลงพื้นที่เพื่อสานต่อสายใยแห่งไม้ไทยให้ยังคงอยู่
1: คือตอนเด็กๆนะครับผมจะไปโรงเรียนด้วยการเดินเท้าไปโรงเรียนนะครับก็จะเห็นชาวบ้านทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านทุกหลังคาเรือนครับแต่ในตอนนั้นเราทอแบบใช้เองในครัวเรือนนะครับสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะดูละครก็จะต้องดูข่าวพระราชสำนักก่อนครับผมเลยต้องดูข่าวพระราชสำนักทีนี้ผมก็เห็นคุณยายคุณตาจะนั่งดูข่าวพระราชสำนักแล้วจะพนมมือเป็นเด็กนะครับก็เลยจะนั่งก็เลยได้นั่งดูด้วยก็เลยเห็นการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กับพระราชินีครับคือสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทำศิลปาชีพแล้วก็รวมกลุ่มช่างทอผ้าขึ้นมาครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำเหมือนพระองค์ท่านจังเลยถ้ามีโอกาสอยากจะตั้งกลุ่มศิลปาชีพเพราะว่าเห็นคนในศิลปาชีพทำงานทอผ้าแล้วเนี่ยเขามีรายได้แล้วไม่ต้องออกจากนอกหมู่บ้านก็ทำงานอยู่ในครัวเรือนของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ได้อนุรักษ์การทอผ้าของเราไปด้วยในตอนเด็กนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจมาตลอดที่พระองค์ท่านทรงงานเกี่ยวกับเรื่องผ้าก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งต้องทำให้ได้แบบพระองค์ท่านครับอันนั้นคือแรงบันดาลใจที่มีมาตั้งแต่เด็กครับสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านเป็นราชินีเป็นพระแม่ของไหมไทยของผ้าทอสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตณตอนนี้นะครับเป็นที่รู้ว่าเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วก็ผ้าทอช่างทอผ้าก็รายได้ก็น้อยลงพอดีพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตปุ๊บนะครับผ้าสีดำขายดีเกินคาดครับเกินคาดที่เราตั้งไว้ว่าผ้าสีดำจะขายได้ขนาดนี้ครับอย่างกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกนะครับทอผ้าสีดำจำหน่ายผ้าสีดำมานะครับไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับไม่กี่วันเองได้เงินยอดเป็นล้านผมก็ไม่คิดว่าคนไทยจะทุกคนจะน้อมที่จะไว้ทุกข์แล้วก็น้อมที่จะมาใส่ผ้าไทยเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระแม่ของผ้าทอไทยครับประชาชนชาวไทยรักพระองค์ท่านมากครับแล้วประชาชนชาวไทยพร้อมที่จะใส่ผ้าไทยสีดำถวายไว้ทุกเขาเรียกว่าถวายแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ว่าเป็นให้รู้ว่าลูกหลานไทยครับรักพระแม่มากๆครับถึงพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตแต่พระองค์ท่านก็ยังทรงไว้ซึ่งคุณค่าของผ้าทอแล้วก็ทำให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไทยในการเพื่อไว้ทุกแด่พระองค์ท่านนะครับเราจะเป็นผ้าอนุรักษ์ครับอนุรักษ์คือจากหมอนขิดก็คือในช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จอุดรธานีทรงมีรับสั่งให้อุดรธานี ทำอนุรักษ์ลายขีดแล้วก็เอาลายขีดมาเป็นลายมัดหมี่ดังนั้นนนกอกก็จะเป็นลายอนุรักษ์ก็คือลายดั้งเดิมของอุดรธานีเป็นประมาณ 90% อีก 10% ก็คือคิดขึ้นมาใหม่ครับแต่ 90% จะเป็นลายอนุรักษ์ทั้งหมดทั้งผ้าขีดจากหมอนขีดแล้วก็สิ้นหมี่จากผ้ามัดหมี่จากสิ้นหมี่ที่เป็นต้นแบบโบราณนะครับเราอนุรักษ์เป็นผ้าแบบโบราณกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกคืออนุรักษ์ผ้าการทอผ้าแบบโบราณใช้กี่โบราณทุกขั้นตอนแบบโบราณและที่สำคัญเราย้อมสีจากธรรมชาติก็คือจากดอกบัวแดงตรงนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ก็คือของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมาตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ได้โดยไม่มีการจดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นตรงนี้ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนให้สำหรับเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจที่จะทำผ้าทอผ้าลักษณะแบบโบราณอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นการต่อยอดในอนาคตง่ายได้ครับผ้าดำของนนกอกนะครับพิเศษก็คืออย่างที่ผมทำอยู่ตรงนี้เป็นย้อมจากดอกบัวแดงดอกบัวแดงดอกบัวแดงตากแห้งหมักดินโครนนะครับในโครงการของพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครับพระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะให้พัฒนาสีจากที่เราทำสีเงินสีทองสีชมพูได้เป็นสีดำดังนั้นผ้าทอของบ้านนนกอกสีดำบ้านนนกอกส่วนมากนะครับจะเป็นผ้าทอที่ย้อมจากดอกบัวแดงทั้งเกือบหมดทุกชิ้นที่เราทำออกมาครับนี่ครับก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราใช้สีจากดอกบัวแดงในการทำผ้าสีดำครับ
0: แม้ในยุคที่อุตสาหกรรมโรงงานจะเข้ามามีบทบาทแต่สำหรับกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกคุณค่าของงานทำมือคือคำตอบที่มั่นคงศูนย์แห่งนี้ยังคงเปิดรับเยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดลิขสิทธิ์เพื่อให้ภูมิปัญญาได้ถักทอต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดทุกผืนผ้าที่นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือบันทึกแห่งความจงรักภักดีที่ชาวอุดรมีต่อพระแม่ของแผ่นดินร่วมสืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาผ้าไทยเพราะสายใยแห่งรักจะยังคงสถิตอยู่ในทุกเส้นได้ตราบนานเท่านานในช่วงท้ายของรายการนะคะมีข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาฝากค่ะมหาดไทยซักซ้อมแนวทาง76จังหวัดเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดเพื่อให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยกำชับให้จังหวัดและอำเภอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ในพื้นที่จังหวัดจะมีการเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดละ1ช่อเข้าสู่ส่วนกลางณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงสำหรับพิธีในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นณสถานที่ที่กำหนดโดยแบ่งช่วงเวลาการถวายดอกไม้จันทร์เป็น2รอบรอบแรกเริ่มเวลา 9:00 นและรอบที่2เริ่มเวลา 17:30 นถึง 22:00 อย่างพร้อมเพรียงนอกจากพิธีถวายดอกไม้จันทร์แล้วจะมีการจัดแสดงมหรสพสมโภชโดยความร่วมมือของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพื้นที่นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงณบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เป็นระยะเวลา1เดือนเต็มเพื่อให้ประชาชนเข้าชมเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสูงสุดค่ะ ทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันชาลิสาชมพูราชและทีมงานสวท.อุดรธานีนะคะต้องขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
12: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
14: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
16: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
17: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
18: เป็นอะไรล่ะพี
17: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
18: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
17: เราจะทำยังไงดีล่ะ
18: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
19: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
20: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
21: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
20: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
21: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
20: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแ แกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
21: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
20: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
21: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
20: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
21: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
22: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
3: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
22: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
23: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
24: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: สไลน์ระนาไม่เท่าแฟนเพลงว่างั้นกับรายการ101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทีเดียวกับเวลานี้เวลาเดิม17นาฬิกากว่าเล็กน้อยแต่บางวันก็อาจจะห่างหายไปบ้างนะเมื่อวานนี้ว่าจะมาจัดอะไรเห็นฟ้าฝนคนองค่อนข้างจะรุนแรงนะวันพุธก็ไม่ได้อยู่นะครับนะพอดีนะไปรับคุณพ่อคุณแม่มาตามหมอนัดที่โรงพยาบาลนะครับวันพฤหัสก็จะมาจัดรายการเห็นฟ้าฝนจะตกนะก็เลยไม่ได้มาต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้จะเจอกันกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์สดใสนะทุกคนปลอดภัยกับการใช้ชีวิตกันแล้วกันเนาะนะครับกับการเดินทางกับการอยู่กินกับการที่จะอยู่กับรายการต่อไปนะกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับอยู่กับกระผมเหมือนเดิมฤทธิชัยคดประโคนผู้ดำเนินรายการคเมสระสระเองเนอะนะรักใครไม่เท่ารักสาวบุรีรัมย์ว่างั้นสาวอื่นก็รักเนาะนะครับมาจากที่อื่นยังไงก็ได้ยินคลื่นนี้แล้วก็คงจะได้ฟังกันอยู่นะกับรายการ2บทเพลงผ่านกันไปกับบทเพลงจากคุณพี่มาทาสำรันใจบทเพลงบ้านนอกเข้ากรุงใช่ไหมเรื่องอะไรเนี่ยแบบหนึ่งเนี่ยดูแป๊บหนึ่งอะไรเข้ากรุงเนาะนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ผ่านไปสักครู่นี้นะครับบทเพลงรักษาสระเองนะครับยิ่งยงยอดบัวงามนะครับแนะนำมาจากหนุ่มแคนดงนะครับเมื่อประมาณสักบ่ายสามโมงก็เลยยกยอดมาเป็นช่วงนี้กับรายการนะครับนะคงจะสนุกสนานได้ออกสเต็ปเต้นระบำคุณพี่บรรเทาคงจะเหงื่อออกแล้วล่ะรับสายต่อไปสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่ตินครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มแคนดงเหมือนเดิมครับเพลง
1: เอาอีกเพลงได้ไหมพี่
0: เพลงอะไรนะ
1: เอาให้แม่บรรเทาเต้นหน่อยเอาเพลงงัดทั้งงัดครับให้แม่บรรเทาครับ
0: ทั้งงัดเลยบ
1: ่ครับให้แม่บรรเทาให้แม่บรรเทาเตรียมตัวเด้อ
0: สงสัยจะเหนื่อยแล้วก็บอกแกบอกขอเพลงเดียวก่อนสงสัยจะเต้นมาก่อนแล้วหลายเพลงว่างั้น
1: ให้ดึกดื้อด้วยให้พี่ขาวของให้น้องทิพย์ให้แม่บรรเทา
0: ครับ
1: ให้พี่น้องพ่อน้องป่าให้พี่ขาวของ
0: ครับ
1: ให้น้องน้ำทิพย์ให้แม่บุญเรียน
0: ครับ
1: ให้คุณยายน้องน้ำโมแล้วก็ขาอะไรพี่ตินหน้าใหม่ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับผมนะขอบคุณ

0: หนุ่มน้องตาดนะครับเช็คเครื่องก็แล้วกันเนาะทางโน้นทางนี้รับได้นะเสียงชัดเจนชัดแจ๋วกับสายที่โทรมา 2-3 สายก็ติดอยู่เนาะสายต่อไปสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ชัย
0: โอ้ครับผมเพลง
1: โอ้นึกว่าแกไม่ได้มาวันเนี้ย
0: โอ้ไม่ต้องนึกถ้าได้ยินเสียงก็มาว่างั้น
1: ทุกวันโทรไปมิด
0: ฮะ
1: ช่างเทคนิคช่างเทคนิคก็บอกว่าลูกชายไม่ได้มาจัดช่างนี่ก็บอกเนี้ย
0: อ๋อพอดีติดภารกิจส่วนตัวเล็กน้อยครับ
1: เป็นห้างอายก็ฮักนะ
0: ฮะ
1: เป็นห้างอายก็เอา
0: อ๋อเป็นห้างก็เอาอยู่
1: อ้าวเป็นไม่ไม่ได้ก็ลุงกูเอาทั้งนั้นแหละ
0: เป็นห้างก็เอาอยู่เน
1: า
0: ะ
1: หน้าไม้หรือหลังไม้เน
0: ี่ยหน้าไม้ครับผม
1: โอ้นึกว่าเป็นหลังไม้เออสารมาตร
0: ก็ยินเลยเออสารมาตรก็โทรมาเต็บนู่น
1: ได้ยินสารมาตรไหม
0: โอ้ได้ยินเอาคุยกันยังไงคนละฝากฟังนั่นคนหนึ่งตะวันออกคนหนึ่งตะวันตกว่างั้น
1: คนแก่นนะเนี่ย
0: ฮะ
1: ขึ้นทางคนแก่นน่ะ
0: ขึ้นทางคนแก่น
2: โอ้
0: โอ้ครับผมครับผมอ๋อคุณแก่นกับคลื่นเดียวกันเลยโอ้ครับผม
1: ถึง6 โมงนั่นแหละจ
0: บ6 โมงเหมือนกันอ่ะชอบอันไหนก็ไปอันนั้นโอ้ไปคลื่นนั้น
1: เขาทางนู้นเสร็จเข้ามาทางนี้ต่อมั้ง
0: โอ้ครับผมได้แต่ขอคลื่น
1: พอเสร็จแล้วเรามาทางนี้ต่อ
0: ครับผมเอา
1: ครับ
0: ผมเอาที่สบายใจกันแล้วกันว่างั้นเอาฟังอีก2เพลงนะงัดก็งัดทั้งงัดกับบทเพลงอีกเพลงหนึ่งสงสารพี่หน่อยจากข้าวหอมวิราชนะครับผม

0: นะช่วยดลจิตใจให้หญิงสงสารคนจนสักหน่อยนะกับรายการของเรานะครับเป็นกำลังใจทุกท่านกับการใช้ชีวิตนะมีอะไรมีตลาดเนาะตลาดบางคนบอกมีกิจกรรมเป็นตลาดก็แล้วกันไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับเนี่ยตลาดเมืองแปะหรือเมืองแปะเนี่ยนะไทยช่วยไทยณบริเวณสารกลางหลังเดิมนะครับนี่นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป3วัน8 9 10 8 9 10นะครับนี่8 9 10มีสินค้ามากมายกับเรื่องของการจำหน่ายสินค้าช็อปชิมแชะนะหลายๆอย่างนะตลาดเมืองแปะนะครับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับนี่พัฒนาชุมชนนะครับพัฒนาชุมชนวิรัมเปิดตลาดเมืองแปะให้ชาววิรัมนะครับช็อปของดีราคาประหยัดว่างั้นนะพร้อมกิจกรรมสนุกมากมายเลยทีเดียวนะครับลองไปเนาะนะครับนะกับเมืองแห่งความรื่นรมว่างั้นเมืองแห่งความรื่นรมก็วิรัมของเราเนี่ยวิรัมรื่นรมภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับนี่จัดวันนี้เป็นวันแรกเลยทีเดียว8 9 10 3วันนะครับนะ3วันนะครับก็จะมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดราคาถูกนะครับสินค้าอุทกผักสดอาหารพื้นถิ่นต่างๆนะครับราคาแบบเป็นกันเองนะครับเป็นกันเองนะก็เขาบอกว่าเตรียมถุง ถุงตะกร้าอะไรไปด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับอาจจะไม่มีถุงให้ใส่นะครับนะก็ให้เรามีถุงที่อาจจะพอจะใส่ของได้ที่จะซื้อของไม่ว่าจะเป็นซื้อกล้วยซื้อพริกซื้อกะปิน้ำปลานะหรือพืชผักผลไม้นะครับนะหรือของฝากที่เป็นโอท็อปอาจจะไม่มีแบบถุงใส่ให้นะครับนะก็เป็นการลดเรื่องของขยะนะครับนะก็ถ้าท่านมีกระเป๋ามีตะกร้านะครับนะก็สามารถที่จะนำถือไปได้นะครับกับการนะป้องกันการเกิดขยะนะครับนะก็อยากจะให้ทุกท่านนะนำถุงผ้าหรือถุงกระเป๋าต่างๆนะครับหรือถุงที่อาจจะเป็นรีไซเคิลแล้วนำมาจับจ่ายซื้อของนะครับกับตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับนี่นะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้ก็เริ่มแล้วแหละเนาะนะครับจำหน่ายจนถึง 20:00 นนั่นแหละนะครับหรือจนกว่าลูกค้าจะเดินหนีหางจากไปเนาะสายร่วมรายการนะครับสายร่วมรายการสวัสดีครับผมมารับน้ำน้องเนาะไรแต่ความแต่เจ้าเองนะถ้าอย่างนั้น
1: ในคลองทมสิจ
0: ื้อโม่คลองทมคลองทมเป็นคลองตู้จะคลองทมนะ
1: แม่ก็คลองทมนะวิสิจื้อเลย
0: เดี๋ยวทมเมนร้อยทมเมนนะ
1: โอ้ไม
0: ่โอ้จะนับไงไปเจ้าเดิมมันมือมันมอดติไปจอหนุ่มคล่องทมเลยนะ
1: นี่แต่ไงโซ
0: อืม
1: ติงติปลายโอ้ย
0: อ๋อติงติปลาย
1: ติงติปลาย
0: อือแต่ปลายนี
1: ้จะรถ
0: เอ๊ะแต่ปลายก็โอ้ป่ะแต่ปลายซะด้วย
1: ปลายก็โ
0: อ้ตาตาโซย
1: นี่เนี่ยตัวโอ้ย
0: จะจิ๋วหน่อยจิ๋วอันนู้จิ๋วอันนี้ตัวก็จะงานก็โอ้ป่ะไงอืมมาถ้าโซยรันก็ติงโถยปลาหอมหอมประจอมแซ่บๆว่างั้น
1: ปลาร้าพ่อผมประจมแซ่บหาย
0: เอออ
1: ยากต้องเพลงของ
0: เพลงอะไรครับผม
1: แม่ครัวจ๋า
0: ฮะ
1: แม่ครัวจ๋าสายัน
0: แม่ครัวจ๋าสายันครับได้ได้ได้สาวกระสังครับผม
1: เสียงทุกสายนะ
0: เสียงทุกสายครับได้ครับฮะพี่เสียดใครนะ
1: DJ
0: โอ้ขอบคุณถ้าไม่มอบให้ดีเจแบบเป็นพิเศษจะไม่เปิดให้ช่วงนี้ครับผมครับ
1: มันบันกระดับ
0: เออโอเคเนอะจัดโอ้ยครับผมครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางสาวฝากอำเภอกระสังนู่นแหละเนาะนะครับไม่ห่างไม่ไกลไปประมาณสัก30กิโลถึงไหมเนี่ยน่าจะเลยสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่จีน
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มสวายดื่มไร้แฟนครับผมครับ
2: ครับขอฟังเพลงด้วยครับผม
0: เพลงอะไรเนาะวันนี้นี
2: ่เสียงจากผู้ใหญ่บ้าน
0: โอ้เสียงจากผู้ใหญ่บ้านเขาเปิดทุกวันไหมตอนเช้าเนี่ย
2: เปิดบ้างไม่เปิดบ้างครับผม
0: หัวกระจายข่าวนะนะ
2: ครับผม
0: โอ้ทำไมเขาไม่เปิดสงสัยเขาลืมตื่นสายหรือเปล่าหรือเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดของเขา
2: สงสัยครับผม
0: ครับผมเอาไม่เป็นไรนะ
2: ครับให้ทุกเชียงทุกสายด้วยนะครับ
0: ครับผมครับ
2: ให้พี่จินเยอะๆ
0: โอ้ได้ได้ได้ยินดีต้อนรับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับฟังอีกสองเพลงนะเพลงคิดถึงแนะนำมาจากทางแพรวาตลาดโพน้องแพรวาตลาดโพกับอีกเพลงหนึ่งขอเดินด้วยคนสาวละมาดเอาสาวละมาดโทรมาพอดีเอาสวัสดีครับผม
3: คุณจีนกำลังจะเปิดเพลงเลยค่ะ
0: กำลังจะเปิดเพลงให้อยู่มัวแต่ไปขอนแก่นอยู่
3: ก่อนจะไปขอนแก
0: ่
3: น
0: ไปขึ้นขอนแก่น
3: นะคะขอบคุณมาก
0: ครับจะฟังคลื่นนี้หรือจะฟังคลื่นขอนแก่น
3: โอ้ยฟังคลื่นคุณจีนนี่เลย
0: อ๋อฟังคลื่นสวทวีรัมเรานี่นะ
3: ใช่ก็ฟังอยู่นี่
0: เออถ้าไปขอนแก่นจะไม่เปิดให้ว่างั้น
3: ไม่ไปนั่งฟังอยู่กำลังยังไม่เข้าบ้านเลยเนี่ย
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับอาทิตย์ได้เปิดได้ฟังครับผมครับ
3: ทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับครับขอบคุณครับผม
3: ให้คุณจีนเป็นพิเศษเลย
0: โอ้พิเศษครับผมเต็มถ้วยเต็มจาน
3: เปิดเพลงให้ขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: ฟังสองเพลงช่วงนี้ครับผม

0: ธอรู้ไหมฝากเสียงจากสวทไปด้วยคนนะครับนะกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับนะคนจีนสอนลูกนะครับมีกินมีใช้ไม่ตกต่ำก็บอกสอนให้ตื่นแต่เช้าว่างั้นนะสอนให้ขยันอดทนยังมีหลายข้อรับสายก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มน้องตาดครับผม
1: ออกจากห้องมา
0: โอ้ออกจากห้องนอน
1: ออกจากห้องนอนมา
0: โอ้นอนอะไรตั้งหัววันแท้
1: เข้าห้องนอนเย็น
0: ๆโอ้มีแอร์ด้วยโอ้ดีๆๆ
1: รักน้องคือเก่าร
0: ักน้องคือเก่าเนาะครับ
1: บอกให้หนุ่มหล่อโคกเขาเด้อ
0: โอ้หนุ่มโคกเขาเอ๊ะวันนี้ไม่โทรมาให้ไปทางไหนวันนี
1: ้ขาวผ่องมงคลชัย
0: ครับ
1: หนุ่มรอแคนดงหนุ่มรอเด็กเด้อหนุ่มรอชนัน
0: ครับ
1: หนุ่มรอวิเชียนหนุ่มรอประยุทธ์หนุ่มรอหน้าไม้นะครับ
0: หน้าไม้ขอบคุณครับที่ชมมารอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: เคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้ว
0: โอ้เห็นกันอยู่เนาะ
1: ครับเห็นกันอย
0: ู่เออน่ะรอไม่เท่าหนุ่มน้องตาดดอก
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมหนุ่มน้องตาดรอกว่าเขาเลยแหละนะขอบคุณนะครับหนุ่มน้องตาดนะครับถึงตรงไหนแล้วเมื่อกี้โอ้ยเนาะคนจีนก็สอนลูกนะครับให้มีกินมีใช้ไม่ตกต่ำบอกงั้นสอนให้ตื่นแต่เช้าสอนให้ขยันอดทนสอนให้เป็นคนสู้งานสอนให้เป็นคนกตัญญูนะครับนี่สอนให้พี่น้องรักกันว่างั้นนะสอนให้คบคนสอนให้คบแต่เพื่อนที่ดีว่างั้นโอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่จริงนะเพื่อนไม่ดีนะมามันก็เป็นทุกภาระของเราเผื่อเป็นอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็ต้องดูแลบ้านช่องให้ดีว่างั้นนะให้ใส่ใจเรื่องปากท้องนะของกินของใช้ก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับนะต้องมีกินมีใช้สายก็บอกว่าทำทีละอย่างแต่ทำให้ดีที่สุดว่างั้นโอ้ยเราทำหลายอย่างเหลือเกินไม่ นู่นก็ทำอันนี้ก็ทำเลยมาได้ดีสักอย่างคนยิ่งก็บอกทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันได้ดีที่สุดนะครับนี่ทั้งทำนาทั้งทำไร่ทั้งทำสวนโอ้ยทั้งจัดรายการด้วยโอ้จะไปเลยไม่ได้ดีสักอย่างเหมือนอย่างผมนี่นะพอถูๆไถๆพอไปวัดไปวาได้ก็ไม่ว่ากันเลยละนะเรื่องของความคิดแต่ละคนไปแต่คนจีนก็บอกอย่างนี้เนาะนะครับเขาถึงได้ดีเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็เก็บเงินเก็บทองได้นะอย่างผมนี่โอ้เดี๋ยวนุ่งก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องได้ใช้จนไม่เหลือนะครับสายร่วมรายการสายสุดท้ายก็แล้วกันนะครับนะสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณฤทธิชัยหนุ่มโคกเขาเขากระโดงครับ
0: โอ้สวัสดีครับหนุ่มเขากระโดงโคกเขาครับ
2: ขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: เพลงวันนี้อาจจะไม่ทันเนาะเพลงอะไรเน
2: า
0: ะ
2: ขอพลัง
0: อ
2: ะไรครับ
0: ครับ
2: เนื้อการเวลาของหญิงนิจการครับ
0: เนื้อการเวลา
2: ครับ
0: โอ้เนื้อการเวลาครับผม
2: ผมว่าไปพี่หนุ่มน้องตาคนล้อหล่อนะครับ
0: เออเขาหล่อสุดสุดซอย
2: สาวละหมาดคนสวยทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับ
0: โอ้ครับผมนะมีสวยมีหล่อนะครับนะคงจะทิ้งท้าย2บทเพลงกันแล้วกันนะครับบทเพลงจากทางหนุ่มเมืองโพหนุ่มเมืองโพขอเพลงสนุกสนานเป็นห้างอ้ายกอสิเอาว่างั้นโอ้เพลงแบบไหนน้อนี่น่าจะเป็นเพลงสนุกสนานแล้วมั้งสายร่วมสุดท้ายเอาอีก1สายว่าจะสุดท้ายแล้วไม่ท้ายสวัสดีครับผม
3: อังปินครับ
0: ครับ
3: เห็นว่าหนุ่มน้องตาดหล่อไม่หล่อไปดูได้ที่หน้าเซเว่นเมื่อเช้าก็เจอเกลอหล่อแถวๆนั้นมีเกลอคนเดียว
0: ยืนเก๊กให้เขาชมอยู่นั่นแหละ
3: ถูกต้องหน้าเซเว่นเด้อโอเค
0: หน้าเซเว่นครับผม
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมใครอยากเจอหนุ่มน้องตาดนะหน้าเซเว่นแถวหน้าโรงพยาบาลนี่แหละมี2เซเว่นนะเซเว่นไหนเนาะเซเว่นทางติดโรงพยาบาลติดทางนี้โอ้หลายเซเว่นอ่ะลองไปดูนะ2เซเว่นตรงนั้นนะครับบทเพลง2บทเพลงเป็นห้างไอ้กอสิเอาว่างั้นแม่ครัวจ๋านะครับจากสาวกระสังนะเสียงจากผู้ใหญ่บ้านนะคงไม่ทันจากหนุ่มไร้แฟนรักน้องคือเก่าหนุ่มน้องตาดไม่ทันเนื้อการเวลาจากหนุ่มโคกเขาก็ไม่ทันนะครับเอาไว้วันต่อไปนะเพลงที่ค้างก็จะเปิดวันต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ร่วมรายการกันมาช่วงหลังไมค์สักครู่นี้พอดีผมไปเข้าน้ำน่าจะมีสายเข้าไม่ทันขออภัยทุกท่านก็แล้วกันที่โทรร่วมรายการกันนะครับวันนี้สวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย

0: สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคม2569วันพุธที่6พฤษภาคม2569ช่วงเช้ารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดณศาลาประชาคมอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงบ่ายติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำจากปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมและปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินณหอประชุมที่ว่าการอำเภอชำนิวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ช่วงเช้าพบปะประชาชนกลุ่มต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ช่วงบ่ายติดตามสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบณวัดอุดมพรหมวิหารอำเภอกาบเชิงวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ช่วงเช้ารับฟังข้อมูลสถานการณ์แหล่งน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไขผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนราศีสไลด์ณโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษช่วงบ่ายรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและประเด็นปัญหาด้านสังคมในพื้นที่ณโรงเรียนมารดาทรงธรรมบ้านหนองธรรมน้อยตำบลคำเนียมอำเภอกันทรารมณ์ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเข้าถึงเข้าใจเดินหน้าแก้ไขด้วยกลไกวุฒิสภา
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับ

0: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้เกษตรบุรีรัมย์หนุนโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26ด้วยสารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่มีผล1มิถุนายน2569ชาวบุรีรัมย์ไม่ทิ้งกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยศุกร์นี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์ผนึกมหาดไทยไปรษณีย์ไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% สีหศักดิ์ระบุไทยแจ้งกัมพูชาให้รักษาบรรยากาศการสร้างความไว้วางใจเลี่ยงสงครามทางวาจาย้ำนายกรัฐมนตรีหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยสุภมาศประชุมมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีม.อ.ก.รวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้บริโภคข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะเกษตรบุรีรัมย์หนุนโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26ด้วยสารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาวันที่8พฤษภาคม2569สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนในพื้นที่โดยนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายกิตติกรอารีและนายเฉลิมพลบุตรศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มอารักขาพืชพร้อมด้วยสิบตรีภัทรพงศ์กมลมุนีโชตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำด้านการจัดการดินปุ๋ยและการควบคุมศัตรูพืชการสนับสนุนครั้งนี้คือการมอบเชื้อราไทโคเดอร์มาพร้อมใช้จำนวน20กิโลกรัมให้แก่โครงการทหารพันดีณแปลงต้นแบบมณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ความสำคัญของไทโคเดอร์มาเป็นสารชีวพันธุ์ที่ช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบรากพืชโครงการทหารพันดีถือเป็นต้นแบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและกองทัพที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองของชุมชนโดยการสนับสนุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตทางการเกษตรแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่กำลังพลทหารและประชาชนในพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ในการผลักดันเกษตรอินทรีย์และการใช้สารชีวพันธุ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบการผลิตที่ยั่งยืนและปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่มีผล1มิถุนายน2569วันที่8พฤษภาคม2569นายณัฐสุภนครขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสัตบุตรสร้อยสิงห์หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางในพื้นที่โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมณห้องประชุมฝ่ายคำชั้น3สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์รายละเอียดการปรับอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด1กำหนดค่าโดยสารเริ่มต้น13บาทและเก็บเพิ่มอีกช่วงละ1บาททุกๆ10กิโลเมตรถัดไปรถโดยสารประจำทางหมวด4รถ2แถวรถบัสธรรมดาปรับเพิ่ม 0.15 บาทต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งรถตู้โดยสารรถบัสปรับอากาศปรับเพิ่ม 0.21 บาทต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งการปรับอัตราค่าโดยสารครั้งนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านราคาน้ำมันค่าแรงและการบำรุงรักษารถโดยสารขณะเดียวกันยังคงคำนึงถึงความเหมาะสมและความสามารถในการจ่ายของประชาชนในพื้นที่การประชุมสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัดบุรีรัมย์ที่มุ่งสร้างระบบการขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดชาวบุรีรัมย์ไม่ทิ้งกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยวันที่7พฤษภาคม2569เวลา 11:30 นาทีนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมอบหมายจากนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวัตภัยณบ้านเลขที่48หมู่9บ้านราชรัก แดนตำบลหนองแวงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมเพื่อแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์วัตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนบริเวณท้ายเขื่อนลำนางรองซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมย้ำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเยียวยาอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและน้ำใจจากทุกภาคส่วนสะท้อนให้เห็นถึงพลังของชาวบุรีรัมย์ที่พร้อมจะไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยากศุกร์นี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์ผนึกมหาไทยไปรษณีย์ไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% 8 พฤษภาคม 2569 นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าจำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2569นี้รัฐบาลได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้าเฮาส์แบรนด์แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น946จุดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวขณะเดียวกันที่ทำการไปรษณีย์ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า Distribution Center เชื่อมโยงการจำหน่ายทั้งค้าปลีกค้าส่งและกระจายผ่านรถเร่และรถพุ่มพวงครอบคลุมกว่า 1,000 ตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้สินค้าราคาประหยัดเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงนอกจากจุดจำหน่ายนะที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ไทยแล้วประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำอาทิแมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปโคโฮเซลฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์และ 7-Eleven รวมถึงห้างค้าปลีกท้องถิ่นกว่า800สาขาทั่วประเทศและแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee Lazada TikTok Grab และ Line Man ซึ่งจำหน่ายในราคาเดียวกับหน้าร้านเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นศิยศักดิ์ระบุไทยแจ้งกัมพูชาให้รักษาบรรยากาศการสร้างความไว้วางใจเลี่ยงสงครามทางวาจาย้ำนายกรัฐมนตรีหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยนายศิยศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟรดินันมาโคสจูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวเกิดขึ้นจากฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาได้มาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาในทุกประเด็นซึ่งฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีจึงได้พยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาและการกล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยรวมถึงความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้ในขณะนี้โดยเฉพาะการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์นอกจากนี้และการติดต่อการระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน2ประเทศทั้งนี้ผลจากการประชุมที่เกิดขึ้นได้มีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและที่สำคัญคือการดำเนินตามขั้นตอนต่างๆเพื่อส่งอุปทูตกลับไปประจำการสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่ายเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงนายศรีหศักดิ์ย้ำว่าการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์และนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศด้วยการก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างกันด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันสุภมาศประชุมมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีมอก.รวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้บริโภคณห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะโดยมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและดายเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากโดยหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งสมอETDA สภาองค์กรของผู้และบริโภคและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยกรณีเร่งด่วนเกี่ยวกับกระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสซึ่งถูกประกาศเรียกคืนในต่างประเทศหลังพบปัญหาโครงสร้างฝาปิดไม่มีวาล์ว ปรับแรงดันทำให้เมื่อบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มร้อนอาจเกิดแรงดันสะสมภายในและเสียงให้ฟ้าดีดหรือระเบิดขณะเปิดใช้งานจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทซีไทยมาร์เก็ตติ้งจำกัดเป็นผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวในประเทศไทยแม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศแต่สคบได้สั่งระงับจำหน่ายและนำสินค้า2รุ่นออกจากชั้นวางทั่วประเทศแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกอีกทั้งทางบริษัทเองก็ได้จำหน่ายสินค้าไปแล้วกว่า400ชิ้นก็ได้มีมาตรการเลือกคืนสินค้าด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในพื้นที่โดยมีรายละเอียดดังนี้โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการขุดลอกและสามารถนำกรวดหินดินทรายที่ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นค่าตอบแทนราคากลาง 1,111,156 บาทถ้วนโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขินดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการราคากลาง467,100 บาทถ้วนผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารและยื่นข้อเสนอได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูตั้งแต่บัดนี้ถึง11พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระครูหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข044119964ต่อ12จังหวัดยโสธรเตรียมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ระหว่าง 8-10 พฤษภาคม2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะโสธรและสวนสาธารณะพญาแถนโดยมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจอาทิขบวนแห่บั้งไฟโบราณสุดอลังการการแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูงและบั้งไฟแสนการประกวดบั้งไฟสวยงามจาก9คุ้มวัดในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรการประกวดกาบเซิงบั้งไฟและกองเชียร์การประกวดธิดาบั้งไฟโก้การแข่งขันบั้งไฟแฟนตาซีจังหวัดยะโสธรจึงเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569ในวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัยใส่ใจสุขภาพด้วยสิทธิประโยชน์จากบัตรทองที่สามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ตลอดทั้งปีครอบคลุม5กลุ่มวัยได้แก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดเด็กเล็กอายุ 0-5 ปีเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปีผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีบริการสายด่วนเพื่อสุขภาพสำหรับทุกกลุ่มวัยสายด่วนเลิกบุหรี่1600สายด่วนสุขภาพจิต1323ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิและใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพไลน์สปสช @nsso เลือกเมนูสิทธิตรวจสุขภาพฟรีโทรศัพท์1330 Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายสภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพ.ศ. 2562มีหน้าที่หลักในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทุกด้านพร้อมเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะควรปฏิบัติดังนี้ตั้งสติและตรวจสอบร่างกายว่ามีการบาดเจ็บหรือไม่รีบออกจากรถทันทีพร้อมนำสิ่งของสำคัญติดตัวออกมาด้วยโทรแจ้งสายด่วน192 1193หรือ1584ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุและบาดแผลเพื่อใช้เป็นหลักฐานให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่า

นี้จะช่วยให้ผู้โดยสารได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและมีหลักฐานประกอบการดำเนินการตามสิทธิของผู้บริโภคต่อไปจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขยายการค้าและการลงทุนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐว่าทั้งสองฝ่ายเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อลดแรงกดดันจากมาตรการภาษีโดยสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ประเทศไทยลงทุนในกลุ่มเกษตรแปรรูปและพลังงานในขณะที่ประเทศไทยนั้นก็ผลักดันแนวทางยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐผลิตไม่ได้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็พร้อมพิจารณาและขอให้ประเทศไทยเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาในห่วงโซ่อุปทานด้วยและได้มีการหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กนวัตกรรมอาหารสาธารณสุขและอาหารทารกและขอให้มีการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถิติในปี2568นั้นสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ2ของประเทศไทยแล้วครับมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 93,651.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประเทศไทยถือว่าได้ดุลการค้า 51,361.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะ TikTok ที่ปักหมุดให้ประเทศไทยนั้นเป็นฐานธุรกิจหลักในภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการด้วยกันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 958,168 ล้านบาทโดยบริษัท TikTok System ประเทศไทยจำกัดลงทุน 842,350 ล้านบาทครับก็เพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในภูมิภาครวมทั้งคัดเลือกโครงการลงทุนสำคัญเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Pass อีก9โครงการด้วยกันเพิ่มเติมจากรอบแรก16โครงการมูลค่า 223,216 ล้านบาทครับเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเห็นชอบแนวทางเร่งรัดแผนผลิตและจ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนกันด้วยโดยให้ความสำคัญกับการผลักดันกลไกพลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าทั้งระบบเลยทีเดียวครับการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วครับก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นเทคฮับของผู้มีภาคนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลก็มีแผนแล้วครับทางรัฐบาลเองก็มีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปครับพี่น้อง ส่วนสำหรับในเรื่องของเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการนั้นก็จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำนั่นเองครับจะได้ไม่ผิดฝาไม่ผิดตัวและเบื้องต้นทางรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะครับย้ำ1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งในปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทครับเป็น 1,000 บาทในส่วนของคนละครึ่ง plus ก็จะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับแล้วในขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะด้วยกันในรูปแบบ2เดือนและต่อด้วยอีก2เดือนครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดนั่นเองเนื่องจากว่าประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกนั้นอาจจะมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดครับทางรัฐบาลจึงจะอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมนี่แหละเป็นหลักไปก่อนครับพี่น้องในระหว่างการดำเนินงานระยะแรกนี้ทางรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ได้เข้ามาลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์กันต่อไปเพื่อให้มั่นใจแล้วครับว่าพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ขาดโอกาสก็จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปครับและจากการควบรวมโครงการก็ทำให้ไทยช่วยไทย plus เป็นการนำฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่ง plus และร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมารวมกันแล้วในปัจจุบันนี้มีร้านค้าที่อยู่ในระบบประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้าครับซึ่งทุกร้านค้านั้นก็จะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและขยายโอกาสทางธุรกิจกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันระบบรางเชื่อมไทยกับภูมิภาคบอกว่าเป็นการชูแลนด์บริดจ์รถไฟฟ้าข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเอ้าในเรื่องของการเดินทางคมนาคมแบบนี้ก็ต้องไปถามที่กระทรวงคมนาคมแล้วครับโดยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประกาศวิสัยทัศน์บนเวทีเอเชียแปซิฟิกแรล2026เมื่อวันที่6พฤษภาคม2569เดินหน้ายกระดับระบบรางซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในโลจิสติกส์ไทยแล้วครับภายใต้นโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนครับณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยสาระสำคัญประกอบไปด้วย1การเร่งพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยรถไฟทางคู่ระยะที่1นั้นเปิดบริการแล้ว6เส้นทางและเดินหน้าระยะที่2อีก7เส้นทางด้วยกันรวมถึงรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาที่คาดว่าเปิดให้บริการได้ในปี2571พร้อมเตรียมประมูลช่วงนครราชสีมาไปหนองคายกันด้วยเพื่อเชื่อมต่อภูมิภาคอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับเอาสาระสำคัญข้อที่2คือระบบขนส่งเมืองเร่งพัฒนารถไฟฟ้า14สายในระบบขนส่งเมืองรวมกว่า554กิโลเมตรพร้อมนำระบบชำระเงินที่เรียกว่า EMV Contactless มาใช้รองรับการเดินทางแบบไร้เงินสดไร้เงินสดเชื่อมต่อทุกระบบขนส่งด้วยบัตรใบเดียวเท่านั้นแหละครับและสาระสำคัญประการที่3คือเป็นการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทยคือชุมพรไปยังฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองนั่นแหละครับด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดต้นทุนและก็เวลาในการขนส่งสินค้ากันด้วยรวมถึงเป็นการพัฒนาเส้นทางรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีน เพื่อที่จะขยายโอกาสการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องสาระสำคัญประการที่4นั่นก็คือว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมระบบรางและพลังงานสะอาดผ่านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนแบบ PPP 3P PPP นี่แหละครับเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยรองรับเป้าหมาย Net Zero และยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลกันต่อไปครับซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สะท้อนความตั้งใจจริงของรัฐบาลเลยครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มั่นคงและยั่งยืนของเอเชียแปซิฟิกนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของปลากระป๋องเจ้าปัญหานี่แหละครับซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดกิจการชั่วคราวแล้วจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานแล้วกำชับเรื่องของฉลากสินค้าต้องตรงปกเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคแหละครับเอ้าการดูแลเรื่องของความเป็นธรรมของผู้บริโภคก็ต้องไปถามครม.รัฐมนตรีที่ดูแลหน่วยงานสคบ.คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องมันไม่ตรงปกภายหลังได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเลยแหละครับรวมไปถึงหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครกันด้วยแล้วล่าสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายได้มีการรับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็พบว่าโรงงานดังกล่าวนี้มีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวกันแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้มันผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP นี่แหละครับและนอกจากนี้ผู้ประกอบการเองก็ยังมีความผิดในกรณีที่ใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้แสดงบนฉลากของปลากระป๋องนั่นแหละครับที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับรวมไปถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้านั้นก็มีโทษปรับอีกไม่เกิน 30,000 บาทครับซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้มันถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็จะมีการตรวจสอบกันอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งแหละครับพี่น้องโดยในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดติดขอบจอกันเลยทีเดียวครับซึ่งการดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้สะท้อนถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนผู้มีภาคในการคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคและส่งสัญญาณชัดเจนแล้วครับถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยและไม่ปล่อยให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเด็ดขาดครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการให้โอกาสผู้ประกอบการกันด้วยในการแก้ไขปรับปรุงจึงได้มีการสั่งการให้สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเลยครับไปตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนั่นเองครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการก็สามารถร้องเรียนได้ครับที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะร้องเรียนไปที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับในส่วนของการร้องเรียนในเรื่องอาหารและยานั่นก็แจ้งได้ที่สายด่วนอย1556 1556ครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปตามกันที่เรื่องของจังหวัดชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านทุกด้านของประเทศไทยกันบ้างว่ามีเรื่องอะไรถึงได้มีการสั่งการด่วนครับล่าสุดนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนผู้ว่าราชการ31จังหวัดของประเทศไทยที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายแหล่ทุกทิศทุกทางแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้ม4มาตรการสกัดของผิดกฎหมายและสกัดกั้นยาเสพติดที่จะไหลทะลักเข้ามาประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเดินหน้านโยบายยกระดับความมั่นคงชายแดนทุกจังหวัดแล้วครับสกัดภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์และการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายจึงได้มีการสั่งการด่วนที่สุดด่วนที่สุดและด่วนที่สุดแล้วครับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรวม31จังหวัดด้วยกันที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยให้ดำเนินการ4มาตรการอย่างเข้มงวดดังต่อไปนี้อันได้แก่มาตรการที่1คือเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราแนวชายแดนจุดเสี่ยงและช่องทางธรรมชาติบูรณาการฝ่ายปกครองความมั่นคงจัดชุดลาดตระเวนสกัดกั้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเฝ้าระวังกันด้วยครับมาตรการที่2คือดำเนินคดีผู้กระทำผิดลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันผิดกฎหมายและยาเสพติดอย่างเด็ดขาดครับตรวจสอบแหล่งที่มาและการครอบครองอย่างละเอียดกันด้วยครับมาตรการที่3คือสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยทั้ง31จังหวัดนี่แหละครับบอกว่าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจกฎหมายและร่วมแจ้งเบาะแสกันด้วยครับมาตรการที่4คือให้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากพบการกระทำผิดก็ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทันทีท่านใดอย่าช้าเด็ดขาดครับพี่น้องสำหรับจังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรวม31จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีแม่ฮ่องสอนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์สระแก้วจันทบุรีตราดสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวโอ้ยหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับอ้าวยังไงก็ลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

วัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ก กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึง20%เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภครวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อAcinetobacter calcoaciticus baumannii complex ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจอง
15: มันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 น.ต่างประเทศครับข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การองค์ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความผันผวนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์ประกาศกรมภัยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถ ไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์2399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์แพร่งเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหาร

0: บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79ซมและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้สุดสัปดาห์นะครับ8เดือนพฤษภาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงช่วงค่ำนะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับรวมถึงในพื้นที่ของปริมณฑลนะครับก็ยังมีฟ้าฝนนะครับก็อย่างที่บอกคุณฟังเสมอนะครับฝนตกในช่วงของค่ำช่วงของที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเดินทางนะครับไปปะเจอกับเรื่องของฝนขณะที่เราเดินทางก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับในทุกทางของการเดินทางนั้นว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถพาหนะรถบริการสาธารณะต่างๆนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็มีสื่อของกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในทุกช่องทางนะครับอยู่กับเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการแวดวงกีฬานี่แหละครับแล้วก็รายการอื่นๆนะรวมถึงทางด้านของสื่อของ NBT นะครับทางด้านของ Connect นี่นะ NBT Connect นะครับก็เป็นสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์นะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังนะเชื่อถือได้นะข่าวสารชัดเจนนะมั่นใจได้เลยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับซึ่งผมณัฐรณ์ชูเมืองอยู่คุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับหนุ่ม3หนุ่ม3มุมนะร่วมแรงแข่งขันในการนำเสนอเรื่องของข่าวสารนะครับให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับรับทราบกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงไทยนะครับสุดท้ายก็แพ้จีนไป0-6เมื่อวานบอกแล้วถ้าเกิดอยากให้แพ้เกิน0-4จะแพ้เกิน0-4เนี่ยจากที่2ไปอยู่ที่3โดนไป0-6ครึ่งแรกโดนไป3ลูกครึ่งหลังโดนอีก3ลูกนะครับหยางหลาลูกแรกนะหลีซีเสียนลูก2เฉิงวันตีลูก3นะครับหลีซีเสียนนะก็ยิงอีกลูกหนึ่งให้กับทีมนะนำ 4-0 หวงซินยี่อีก2ประตูนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับจีนชนะไป 6-0 นะครับธีดารัตน์วิวาสุขุนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงของเรานะอายุ17ปีก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าแพ้จีนไป0-6เนี่ยก็อยู่ลนอยู่ที่3นะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาชนะเมียนมา 4-0 นะครับก็เราอยู่ที่3เราจะไปเจอกับอันดับ1ของกลุ่ม4ซึ่งคาดว่าไม่เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะหนักนะที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยนะครับเราจะเจอกับเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้นะแชมป์กลุ่ม4เนี่ย11พฤษภาคมนะก็เวลาก็ประมาณ 18:30 นนะครับรอเชียร์กันนะก็เมื่อวานนี้ขอบคุณน้องๆนะทางด้านของโค้ชนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ขอบคุณน้องๆที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับคราวหน้าสนามหน้านัดหน้าเนี่ยเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็เราจะทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ให้กำลังใจน้องๆและในเกมที่เหลือก็ฝากกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับเมื่อวานนี้อีกคู่หนึ่งเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 นะขออภัยจริงๆนะเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 ก็ลูกได้เสียเวียดนามเนี่ยถ้าก็ไทยนะ4คะแนนแต่ลูกได้เสียเขาดีกว่านะครับเราจบที่3นะครับรอบน็อกเอาต้องแพ้ชนะให้ได้นะครับชนะรอบน็อกเอาเพื่อที่จะไปสู่นัดเดียวจะไปสู่ฟุตบอลโลกเยาวชนหญิงอายุ17ปีรอบสุดท้ายได้นะครับรอเชียร์กัน17พฤษภาคมนะครับนะเวลา11พฤษภาคมนะครับเวลา 18:30 นรอเชียร์กันที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับที่ประเทศจีนทาง YouTube BG Sport แล้วก็ YouTube ของ AFC Asian Cup นะถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันeSport นะประเภทโมบายนะครับ FIFA E นะครับ Nation League สัปดาห์แรกเนี่ยนะทีม eSport ของเราเนี่ยลงไปแข่งขันด้วยนะครับ FIFA Nation League ประเภทขออภัยครับFIFA Nation League ประเภทโมบายนะแข่งขันรอบน็อกเอาท์เพื่อหาแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับโดย eSport Control ของเราเนี่ยมีพงวิทย์นะมีจอมคทามีธนากรนะครับแล้วก็มีธวัชชัยนะครับรอบ16ทีมได้บายนะครับนะรอบ8ทีมชนะบังกลาเทศ 5-0 นะฮะเกมแรกเกม2บังกลาเทศชนะ 2-1 รวม2นัดเราชนะ 6-2 นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายชนะกัมพูชา 2-1 และชนะ 1-0 รวมสกอร์ชนะ 3-1 รอบชิงเจอกับอินโดนีเซียครับเกมแรกอินโดนีเซียชนะ 3-2 นะฮะเกม2เสมอ 2-2 จบเกมอินโดนีเซียชนะเรา 5-4 นะครับก็ทำให้การแข่งขัน e-sport ในประเภทโมบายนะขออภัยโมบายนะครับเราเป็นรองแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับมีคะแนนสะสม185คะแนนนะครับสัปดาห์ที่2ของeSport Mobile นะฮะก็แข่งขันนะครับวันที่9ถึง10มิถุนายนนะครับส่วน eSport ในประเภทคอนโซลนะขออภัยเราจะแข่งขันในสัปดาห์ที่2วันที่13ถึง14พฤษภาคมนะครับนี่คือการแข่งกีฬา นะครับใน e-sport ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง fifa.gg นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของ FA Thailand นะครับจากนั้นไปดูเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันแบดขออภัยนะฮะการแข่งขันเทนนิสครับเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125นะครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการ WTA 125รายการเกียงซีโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 3,732,900 บาทที่จิวเจียงมณฑลเกียงซีประเทศจีนนะครับวันนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับลันนาธาราฤดีนะครับหรือน้องรวงข้าวของเรานะลันนาธาราฤดีนะครับมือ99ของโลกวัย21ปีมือ1ของรายการนะครับเจอกับเหยาซินซินนักเทนนิสมือ398จากจีนนะครับปรากฏว่าแมตช์นี้ทั้งคู่ก็โชว์ฟอร์มอย่างเต็มที่แต่ว่านักกีฬาสาวจากจีนทำได้เด็ดขาดกว่านะครับชนะไป 6-4 และ 6-4 นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนลนาตกรอบไปนะครับใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ1ชั่วโมง37นาทีนะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อนะสำหรับทางด้านของน้องลนาในรายการต่อไปนะครับส่วนเทนนิสนะอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการที่แข่งขันกันที่มอเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาลัยกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับและวันนี้ก็เป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour 2ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 970,000 บาทนะครับก็ของเราก็ได้ลุ้นในประเภทชายคู่นะครับชายคู่ของเราเนี่ยเข้าสู่รอบเข้าไปชิงชนะเลิศ นะฮะบูมกสิริสำเร็จแล้วก็แมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์นะคู่ของไทยซึ่งพลิกล็อกนะเอาชนะคู่มือหนึ่งของรายการชาวเบอร์รี่จากไอร์แลนด์จับคู่กับโจชัวชอตันจากออสเตรเลียนะครับสองเซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-3 และ 6-4 นะฮะไปชิงชนะเลิศกับคู่ของเจซี่ดาลานี่จากออสเตรเลียจับคู่กับยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือสองของรายการกลัวอะไรล่ะครับคู่มือ1เราชนะมาแล้วเจอคู่มือ2หน้านะครับคู่ของไทยน่าจะชนะพรุ่งนี้ไปเชียร์กันนะครับบูมกสิริสำเร็จกับแมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์นะครับนะส่วนในประเภทสาวไทยครับอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชกับบัวกมลวรรณยอดเพชรนะครับก็คว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยก็ทางด้านของอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชนะก็ชนะนาโฮซาโตจากญี่ปุ่นนะครับมือ6แล้วก็มือ727ของโลกนะฮะชนะไป2ต่อ0เซตนะครับก็76ไทเบรก74และ75นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับเออิกะเซมะนะฮะมือ4ของรายการแล้วก็มือ631ของโลกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับกมลวรรณนะกมลวรรณยอดเพชรนะครับมือ1067ของโลกออกแรงถึง3เซตนะครับกว่าที่จะชนะอีชองซอจากเกาหลีใต้นะเจ้าของสัปดาห์เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรกนะครับชนะไป2ต่อ1เซต6 0 4 6และ6 3นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับหลิวยู่หันจากจีนมือ1010ของโลกนะครับซึ่งมีการแข่งขันทั้งชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่นะครับก็ไปเชียร์นักกีฬาของเรากันหญิงคู่ของเราก็ชนะด้วยนะเข้าสู่รอบรองด้วยนะก็คือคู่ของอัญชิสาฉันทากับทัศพรนาคหล่อนะซึ่งคู่มือ3เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันชนะลันดาคำหอมกับพิมมาดาทองคำนะฮะก็ไปติดตามกันนะครับเทนนิสที่มอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับจากเทนนิสนะครับเราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแอสตันวิลล่าก็เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-0 นะครับได้ประตูจากออลิวัสกินอเมเลโนบูเกียโนนะครับขออภัยนะอเมเลโนบูเอนเดียนะครับจุดโทษแล้วก็จอห์นแม็กกินแล้วก็จอห์นแม็กกินอีกเบิ้ลอีกลูกนึงนะฮะนาทีที่80นะครับชนะ 4-0รวม2นัดแอสตันวิลล่าเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-1 ครับนัดแรกเนี่ยไปแพ้ฟอร์เรสต์มาก่อน 0-1 นะครับแต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองลูกทีมของอูนายเอโมรี่ก็จัดทัพใหญ่เลยนะครับเอาชนะไปนะครับ4ประตูต่อ0รวม2นัดชนะ 4-1 ทำไมแอสตันวิลล่าเข้าไปชิงชนะเลิศกับฟรายบวกนะครับยอดทีมจากเยอรมนีนะฮะหมาป่าฟรายบวกนะครับเอาชนะบราก้านะครับ3-1 รวมสกอร์2นัด 4-3 นะครับรอบชิงระหว่างอัสเซวิลล่ากับฟรายบวกนะฮะมีขึ้นในวันที่20พฤษภาคมที่สนามเบซิตัสสเตเดียมอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับขณะถ้วยเล็กสุดของยุโรปครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทีมจากอังกฤษก็เข้าชิงเช่นเดียวกันครับคริสตัลพาเลซเอาชนะชักจาโดเนตไป2ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากเปดินโยนะฮะกองหลังของชักจาโดเนตสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็เอเนียนโด นะครับยิงตีเสมอกับชักดาโดเนต 1-1 แล้วก็ก่อนที่อิสมาลาซานะยิงประตูชัยให้กับเกสันพาเลตในนาทีที่52นะครับจบ2นัดก็ชนะไป5-2ครับนัดนี้ชนะ 2-1 สกอร์รวมนัดที่แล้วนี่ชนะ 3-1 นะครับก็ชนะรวม2นัด 5-2 นะครับก็จะเป็นยอดที่คริสตันพาเลตนะชนะนะครับ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับก็จะไปชิงชนะเลิศนะฮะเจอกับยอดทีมจากสเปนรายโยบายกาโน่นะครับซึ่งจะมีขึ้น27พฤษภาคมที่ Red Bull Arena เมืองไลป์ซิกประเทศเยอรมนีนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะนะครับจะเป็นครั้งแรกของทีมจากอังกฤษที่ผ่านเข้าชิงถ้วยสำคัญของยุโรปทั้ง3ถ้วยอาร์เซนอลไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะกับแชมป์เก่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอาร์เซนอลรอมา20ปีนะฮะ20ปีที่แล้วเข้าชิงแล้วแพ้นะคราวนี้มาชิงอีกครั้งหนึ่งในรอบ20ปีเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแอสตันวิลล่าชิงยูโรปาลีกแล้วก็คริสตัลพาเลซชิงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอดูนะครับว่า3ทีมจากอังกฤษจะได้ทั้ง3หรือได้2หรือได้1หรือจะไม่ได้เลยนะฮะรอติดตามกันนะครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีเปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมถึงมีทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านชุมพจน์นะครับวรรณชัดสรินะครับรวมถึงคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ผู้บริหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ครับเข้าร่วมในพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับคึกคักเลยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับยินดีกับทางสุราษฎร์ธานีนะที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาของชาตินะกีฬาของเยาวชนต่างๆนะครับเพื่อพัฒนานักกีฬาก้าวสู่ระดับอาชีพก้าวสู่ระดับทีมชาติต่อไปครับการแข่งกีฬานะฮะมีเรื่องของรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับกองเชียร์ก็จะเป็นกำลังนอกจากกองเชียร์จะเป็นเชียร์ที่ดีแล้วนะฮะกองเชียร์ชาวสุราษฎร์ธานีก็เป็นกองเชียร์นะที่ดีแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วครับที่ร่วมกันทำให้สุราษฎร์ธานีนะเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับเมืองคนดีเมืองหอยใหญ่นะเมืองทุเรียนอร่อยในสุราษฎร์ธานีมีทุเรียนด้วยนะนะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเกาะแก่งสวยงามนะโอ้โหสุราษฎร์ธานีนะมีครบเลยทีเดียวเงาะโรงเรียนเนี่ยนะผมไม่แน่ใจขึ้นหรือยังเงาะโรงเรียนอำเภอนาสารอร่อยอร่อยกรอบด้วยนะนะถ้าเกิดไปเกาะสมุยก็กะละแมอร่อยไข่เค็มก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วสุราษฎร์ธานีไข่เค็มขึ้นชื่ออยู่แล้วนะหอยใหญ่หอยนางรมสดๆนะขอปิดฟาร์มนะส่งออกไปทั่วเลยนะนี่สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพนะครับต้อนรับนักกีฬานะกว่า77จังหวัดนะมาแข่งขันกันที่สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับก็ร่วมติดตามกันได้นะฮะแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับมีอะไรกันบ้างก็ไปติดตามช่องของ T Sport 7แล้วก็ทางสื่อของ NBT ส่งทีมไปถ่ายทอดสดแล้วก็รายงานการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับส่วนการเรื่องของความเคลื่อนไหวของนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์เลิศแห่งโลกประจำปี2569ที่เมืองอิสมาอิลียาประเทศอียิปต์นะครับซึ่งแข่งขันกัน 2-8 พฤษภาคมนะครับซึ่งนักกีฬาไทย5คนนะครับมีธนพรแซ่เตียคว้ามาแล้ว3เหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมหญิงครับณัชชาแก้วน้อยนะครับ3เหรียญเงินรุ่น53กิโลกรัมหญิงครับนฤมลวงหาจักร1เหรียญเงินจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงครับแล้วก็สุธาชินีแก้วสิงขรนะครับสุธาชินีแก้วสิงขร1เหรียญทองแดงจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงแล้วก็มีณัฐนิชาการเกตนะครับนักกีฬารุ่น63กิโลกรัมหญิงนะครับก็ตอนนี้นักกีฬาของเราก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันกันซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันอีก1คนนะครับก็คือณัฐธิดารอบรู้นะลงแข่งขันนะครับในน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมนะก็รอเชียร์นักกีฬาของเรานะครับก็ทีมงานของเรานะครับผู้ฝึกสอนก็ระดับ อดีตเหรียญเอเชียนเกมเหรียญโอลิมปิกเกมทั้งนั้นแหละครับที่ไปฝึกสอนชุดเยาวชนครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สุริแก้วนะครับแอนนิพามูลทานะครับขวัญชัยนุชนุ่มนี่นะก็ดูแลนักกีฬาของเราอย่างเต็มที่นะครับรอดูนะว่าเราจะได้เหรียญเพิ่มหรือไม่ตอนนี้คว้ามาแล้วนะครับเยาวชนของเรานักกีฬายกน้ำหนักสาวไทยของเรานะคว้ามาแล้ว3เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะรอรุ่นเหรียญต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของ โมโต GP สุดสัปดาห์นี้รอเชียร์กันนะครับโมโต GP นะครับสนามที่ฝรั่งเศสครับเลอมองเซอร์กิตนะครับ8ถึง10พฤษภาคมนี้นะครับจะมีอากาศแปรปรวนเหมือนกับไทยหรือเปล่านะเขาบอกว่าฝนตกนะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยที่บุรีรัมย์ก็ตกเหมือนกันนะครับการแข่งขันที่บุรีรัมย์นะการแข่งขันFIM นะครับนะก็เอเชียเรซซิ่งนะครับก็มีฝนตกที่บุรีรัมย์เหมือนกันฝรั่งเศสฝนก็ตกนะครับนะก็รอติดตามกันสำหรับ MotoGP นะสนามที่5นะครับนักกีฬาก็วันนี้ก็ทดสอบสนามกันนะครับคาย Honda ก็มีลูก้ามาริเน่จอนเมียนะก็ต้องลุ้นกันต่อนะเพราะว่าดูคาติเขาแรงนะแล้วก็ทางด้านของมาโกเบชิติก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับรอติดตามกันความเคลื่อนไหวเรื่องของ MotoGP นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมก่อนนะครับแล้วก็จัดอันดับกันนะครับวันที่9พฤษภาคมรอบสปรินต์เรสแล้วก็เมนเรสเนี่ย10พฤษภาคมนะครับส่วน FIM Asia Road Racing นะครับที่บุรีรัมย์นะชิงชัยกัน2สนามที่2ชิงชัยกัน2เรสนะครับวันนี้ซ้อมกันแต่ว่ามีฝนตกนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เชื่อว่านะอากาศฟ้าคงจะแจ่มใสนะครับพรุ่งนี้วันที่9นะครับลงแข่งขันเรสที่1นะครับต่อด้วยเรสที่2นะครับในวันที่10พฤษภาคมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแฟนความเร็วไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับพิตวอล์กนี่นะนะพิตวอล์กกระแสเขาคือคักมากนะรวมถึงใครจะเป็นผู้โชคดีไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นักบิดระดับเอเชียนะครับทุกๆโค้ง12โค้งของสนามบุรีรัมย์ไปดูนะความเร็วเข้าโค้งด้วยความเร็ว120กมต่อชั่วโมงนะครับ200กมต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะความเร็วทางตรงเกือบ300กมต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะนะใครจะเป็นผู้โชคดี2ท่านนะไปติดตามทางด้านของเพจของสนามช้างนะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสเกตบุรีรัมย์นะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรของทั้ง2วันนะครับใน FIM Asia Road Racing เนี่ยก็จะมารายงานให้ทราบนะครับรวมถึง MotoGP ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วในเรื่องของการวิ่งครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและก็บริษัท LG อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับในฐานะpresenting sponsor นะครับจัดการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 presented by LG นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน21มิถุนายน2569นะครับนะที่ลานคนเมืองสลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะตั้งเป้าว่า 8,000 คนแน่นอนครับปีนี้จะมีการชิงชัยกันในระยะ 10K มีชิปด้วยนะครับนะแล้วก็เป็น 10K เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะและก็สถิติเวลาอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคอนเซปต์สนามสายทำลายเวลานะครับออกสตาร์ทจากลานคนเมืองสลาว่าการกรุงเทพมหานครผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวิ่งไปทางถนนราชดำเนินเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระราม8นะครับขึ้นสะพานพระราม8ตั้งวิ่งไปบรมราชชนนีนะครับแล้วยูเทิร์นกลับมานะครับขึ้น สะพานพระปิ่น9สมเด็จพระปิ่น9ลงมาครับโอ้โหเนินซึมเยอะมากนะลงมาครับเข้ามณฑลพิธี2สนามหลวงนะครับก่อนจะเข้าเส้นชัยที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครโอ้นี่คือเส้นทางรูทที่น่าสนใจนะครับผ่านแลนด์มาร์คมากมายในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมก้าวท้าใจนะครับนายแพทย์ประกรณ์ตรงค้าเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอดสสส.นะครับแล้วก็ผู้แทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของนายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจนะครับพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มีตัวแทนของสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผู้แทนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของตัวแทนของบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทามคุณหมอมิยูนะทันตแพทย์หญิงชรินยากาญจนาเสวีนะครับแล้วก็โค้ดแบงค์นะโค้ดแบงค์เนี่ยซึ่งไปวิ่งเ พิ่งกลับมาจากวิ่งนิวยอร์กมาราธอนนะฮะส่วนคุณหมอมิยูนี่ไปแต่งชุดไทยคว้ารางวัลกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนเร็วที่สุดที่ลอนดอนมาราธอนมาแล้วด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันกิจกรรม9ท้าใจ 10K Thailand Championship นะครับซึ่งก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่า 8,000 คนจะมาแข่งขันกันแล้วก็ไฮไลท์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือคนที่ทำลายวิ่งที่มีสถิตินะต่ำกว่า 10K ต่ำกว่า50นาทีเนี่ยนะครับจะได้วิ่งฟรีนะกว่าหลายน่าจะหลายร้อยคนนะได้ส่งสถิติไปนะครับนะถือว่าเป็นสนามปราบเซียนรายการนี้เป็นใครจะเป็นหนึ่งใน 10K ของไทยรอติดตามกันนะครับแล้วก็ LG ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็ LG เนี่ยเขาให้อย่างที่บอกนะครับใครที่ทำเวลาซับ50เข้าแข่งขันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปีที่แล้วเนี่ยซับ55นาทีผมยังไปอยู่นะครับวิ่งฟรีได้55นาทีแต่ปีนี้50นาทีไม่มีสถิตินะเพราะไม่ค่อยได้ลงแข่ง10กิโลเท่าไหร่เนี่ยผมส่วนใหญ่จะลงแข่งขัน21กิโลนะครับ10กิโลหลังสุดที่ทำผลงานดีที่สุดก็คือบางแสนนั่นแหละครับนะก็คราวนี้ก็จะไปลงแข่งขันในประเภททั่วไปนั่นแหละนะครับนะไม่ต้องใช้เรื่องของวิ่งฟรีนะที่ LG เขาจัดนะ LG Line Point นะครับนะก็จะใช้เรื่องของสมัครเข้าไปโดยทั่วไปนะครับจะไปวิ่งงานนี้ด้วยนะครับก็ติดต่อนะสนใจนะทางเพจของสมาคม9ท้าใจนะ9ท้าใจ 10K นะครับสนใจสมัครกันได้นะ10กิโล5กิโลก็มีเสื้อสวยงามมากนะครับดร.นายแพทย์ไพโรจน์สาวนุ่มนะครับรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับสส.ก็สนับสนุนอยู่เสมอนะครับให้ทุกคนออกมาสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนะครับในระยะยาวนะ9ท้าใจ 10K Thailand Championship เนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับส่วนทางของดร.ธาทิตย์ประจุเดชะนะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคม9ท้าใจนะก็บอกว่าสมาคม9ท้าใจขอตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะครับก็เป็นความภูมิใจนะที่ได้จัดมานะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับก็หวังว่าจะได้ต้อนรับนักวิ่งนะกว่า 8,000 คนที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดก็บอกว่า37ปีในการอยู่กับประเทศไทยนะก็ต่อยอดเรื่องของธุรกิจนะต่อยอดเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะครับ Life Good นะฮะนี่นะเป็นคอนเซปต์แนวคิดของเขาเลยนะครับนะเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับทางด้านของสมาคม9ท้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของ Presenting Sponsor ของงาน9ท้าใจ 10K ครั้งนี้ด้วยนะครับเชิญชวนนะคุณผู้ฟังนะครับสมัครกันได้นะวันที่21มิถุนายนนะครับแล้วก็มีงาน Expo Day วันที่20มิถุนายนนะที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับนักวิ่ง 10K ซับ50นะ 1,000 คนนี่ฟรีนะครับขออภัยผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้นะ 1,000 คนนี่ฟรีนะคราวนี้แล้วก็สมัครในประเภทแชมเปี้ยนชิพ 10K 10นะ750บาท 10K 650บาท 5K 550บาทนะครับแล้วก็ไปร่วมวิ่งกันนะครับนี่เรื่องของวิ่งนะครับส่วนอีกรายการนึงนะวันนี้ท่านผู้ว่าก็ขออภัยนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งนะครับก็เปิดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพนะอายุ17ปีโค้กคัพอายุ17ปี Thailand Football Championship 2025นะจับสลากแบ่งสายกันเรียบร้อยแล้วนะครับ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับนี่คืออีกเวทีหนึ่งนะซึ่งสร้างตำนานนักเตะอีกหลายคนนะโค้กคัพนะครับคราวนี้จะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะทุกภาคเลยทุกโซนเลยนะครับก็รอติดตามกันนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้แต่ว่ามีการคัดเลือกกันก่อนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุรีรัมย์ภาคกลางและภาคตะวันตกแข่งที่กาญจนบุรีนะภาคใต้แข่งกันที่สงขลาภาคเหนือแข่งที่เชียงใหม่กรุงเทพและปริมณฑลแข่งกันที่กรุงเทพมหานครรอติดตามกันนะครับปิดท้ายเรื่องของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะฮะจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF นครนายก Lady Championship ชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันการ 6-9 พฤษภาคม2569ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับการแข่งขันแบบ Stroke Play 3วัน54หลุมนะครับซึ่งรอบสุดท้ายวันนี้นะก็โอ้มีการปล่อยตัวพร้อมกันนะครับ18หลุมนะครับแล้วก็เล่นไปเล่นมามีฟ้าฝนคะนองด้วยนะนะครับก็ต้องกลับมานะหยุดพักหนึ่งแล้วกลับมาเล่นกันใหม่ปรากฏว่าแชมป์รายการนี้เป็นของอชิรยานศรีวงศ์นะนักกอล์ฟ17ปีเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2025ที่วอเตอร์มิลครับเก็บรวมสกอร์ได้9อันเดอร์พานะฮะแซงคว้าแชมป์นะครับเอาชนะโปรไนท์ อ่อนกนกสร้อยสุวรรณนะผู้นำสองวันแรกนะสโตรกเดียวอ่ะโอ้โหนะสุดยอดจริงๆก็คว้าแชมป์ไปนะพร้อมเงินรางวัลนี่ 200,000 บาทนะครับก็ทุกวันนี้คือทางด้านของแชมป์รายการนี้นะครับอาชิรยานศรีวงศ์นะครับมือสมัครเล่นนะคว้าแชมป์ไปนะแล้วก็อันดับที่2เป็นอ่อนกนกสร้อยสุวรรณนะได้อันดับที่2นะเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโปรจีนอาทยาธิติกุลอยู่อันดับ2ร่วมหลังจบรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสารพันยะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทางยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
2: ส
3: มเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งแนวรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภาคเอกชนเปิดตัว UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศ
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งในปีนี้จะมีการติว2รูปแบบคือออนไซต์39จังหวัด4ภูมิภาคในวิชา TGAT 1-3 และออนไลน์ในวิชา TPAT และ A-Level โดยหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
5: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค้าไทยค้าไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดนะครับผมกล่าวคุยกับพี่ชัยว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกชนรายใหญ่มาช่วยซัพพอร์ตมากกว่านี้ทำขยายบ้างขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
4: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @utcctutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
6: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอเรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
7: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ ทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่จะเน้นความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสหชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับสหชาติอย่างเข้มแข็ง
6: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ๋งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
2: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาโควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด19การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
8: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือCATชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบบรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหารือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิสามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
9: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่าPDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลก ทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูกสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competitionรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2ต่อ1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107ต่อ97ขึ้นนํา2ต่อ0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125ต่อ107ธันเดอร์ขึ้นนํา2ต่อ0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
14: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยันผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราศัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6 ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิลภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบาสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่นอายุ20แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่โดยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนช่วงเวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนที่มีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นผลงานวรรณกรรมโดยคุณทาราศรีอนุรักษ์และบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะค่ำคืนนี้เรามาติดตามได้กันต่อค่ะ

หลังงานศพพ่อเคลียร์รายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์เสร็จงานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังๆในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพันเอากับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่แล้วพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อในตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายหรือบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆสองคนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศรษฐกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับใจใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือสองนิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้องสองอาทิตย์กับพี่สองอาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเหลือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรื่องส่วนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพอมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนพรีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใจวันแรกไม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกะลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประหงมขนาดไหนก็ไม่อาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหมือนลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำสองคำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิม
แม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลา งาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแม่ไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศรษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูกสองคนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปิ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินลงเมื่อไหร่ก็ได้

ผมไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายแค่ซื้อของฝากจากจุดแวะพักระหว่างทางให้น้องสาวเอาไปให้ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นผมพยายามรักษาระยะห่างไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตพี่ชายมากนักถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่พอโตขึ้นต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองสายใหญ่พี่น้องย่อมใครเกลียวลงเป็นเรื่องธรรมดานอนบ้านน้องสาวคืนหนึ่งรุ่งเช้าผมก็ขับรถกลับกรุงเทพชนิดไม่จอดพักกินลมชมวิวที่ไหนนอกจากเติมน้ำมันไม่ถึง1 ทุ่มผมก็ถึงคอนโด

ถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 บานปลายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มมาตรการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปเร่งให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดแล้วก็ปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อสู้กับโรคนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันรัฐเริ่มมีนโยบายประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีการลดมาตรการป้องกันคนเข้าประเทศเพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนสมัยก่อนประเทศไทยต้องการเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในประเทศเริ่มมีการคลายล็อกมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดการเดินทางระหว่างจังหวัดแค่มีหลักฐานยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็สามารถไปได้หลังจากกักตัวรักษาตัวเพราะติดโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งติดง่ายอาการไม่รุนแรงพอครบ10วันผมก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันตรวจติดกักตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อตามนโยบายเจอจ่ายจบไม่ตกอกตกใจตื่นตูเหมือนช่วงแรกๆทุกคนพยายามใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยพยายามรักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถึงตอนนี้แม่เหมือนวัตถุมงคลที่อยู่บนหิ้งที่ผมไม่ได้พาติดตัวไปไหนเพียงรับรู้ว่ายังอยู่บนนั้นเดือน2เดือนก็โทรศัพท์คุยกับน้องสาวถามสารทุกข์สุขดิบพอรับรู้แม่สบายก็เบาใจหันกลับมาคิดทุ่มเทพลังสมองเพื่อทำอย่างไรให้ชีวิตครอบครัวตัวเองเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นในสังคมเมืองหลวงมือใครยาวสาวได้สาวเอาลำพังแค่เงินเดือนเท่าที่รับยังไม่สามารถการันตีชีวิตอนาคตของลูกได้ลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคุณภาพดีนั่นก็หมายถึงว่าต้องใช้เงินมหาศาลด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนแวบแรกก็กลัวเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่คิดอีกทีเผื่อเป็นเบอร์ใครที่อยากติดต่อจริงๆก็เลยกดรับสายเนนนี่โทรจากบ้านนะผมอึ้งไปชั่วขณะแม้จำได้ว่าสำเนียงถิ่นใต้ที่พูดปลายสายเป็นใครแต่เพื่อความแน่ใจแซงถามไปอีกครั้งหนึ่งนั่นใครพูดสายล่ะครับพี่นี้ยุ่งอยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามเมื่อรู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมน้องสาวไม่ยอมโทรมาบอกเองกลับให้พี่เป็นคนโทรแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะให้กลับบ้านด่วนพี่ชายพูดเท่านี้ก็วางสายปล่อยให้ผมงงงันกับข่าวสารที่ได้รับเร็วเท่าความคิดผมรีบกดโทรศัพท์หาน้องสาวทันทีแต่ปลายสายเหมือนปิดเครื่องนั่นก็ยิ่งสร้างความว้าวุ่นใจให้กับผมเป็นล้นทวีผมเคยพลาดมาแล้วตอนพ่อเสียไม่ได้กลับไปดูใจเหมือนเป็นลูกอกตัญญูคิดขึ้นมาครั้งใดแล้วน้ำตาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมอีกตอนนี้มีแม่เพียงคนเดียวเป็นทั้งร่มโพร่มใสในชีวิตแม้ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยตามความตั้งใจแต่แรกแม่อยู่เมืองไม่ได้แต่ก็ส่งเงินค่ากินค่าอยู่ให้แม่ผ่านน้องสาวทุกเดือนเพื่อหมายทำหน้าที่ของลูกภรรยาเห็นใจแล้วก็สนับสนุนให้ผมขับรถกลับเย็นวันนั้นเลยไปเดี๋ยวพี่ไปดูใจแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับลูกเราสองคนอยู่ได้ให้พี่ไปทำหน้าที่ลูกอย่าให้ใครว่าพี่ได้ผมตัดสินใจลางานขับรถกลับบ้านเย็นวันนั้นเลยโดยไม่กลับเข้าคอนโดก่อนแค่โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ภรรยาฟังเธอเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมนั้นรีบกลับให้ทันดูใจแม่เธอเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอผมถือว่าโชคดีมากเรื่องชีวิตคู่เราอยู่กันจะมีทายาทความรักโดยไม่เคยทะเลาะกันรั่วขึ้นเสียงกันเลยมีบ้างก็แค่งอนงอนกันไม่ทันข้ามวันก็หายเหนื่อยหนักจากงานแค่ไหนกลับถึงห้องเห็นหน้าเธอกับลูกทุกอย่างก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือนี่คือนิยามคำว่าบ้านที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวราคาแพงเป็นสิบล้านห้องคอนโดแคบๆขอเพียงมีคนรัก
มีเธอมีลูกหล่อเลี้ยงชีวิตพลังใจอยู่ที่ไหนก็คือบ้านร่างกายที่กลำคืนมาตลอดคืนสองมือจับพวงมาลัยบังคับล้อรถยนต์ให้แล่นไปบนถนนลาดยางกว่า 1,000 กิโลสมองบางส่วนถูกเครื่องดื่มชูกำลังบังคับให้ตื่นเขม็งเกลียวจนมึนอื้อภาพแม่ผุดเป็นภาพฉายวีดิทัศน์ขาวดำสลับไปมากลางหนังสีมัวมัวของมโนสำนึกแต่ละภาพที่ผุดขึ้นล้วนเป็นภาพจำวัยเด็กสมัยที่ท้องนายังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพาราแม่จมอยู่กับการดำนาปลูกข้าวสีหน้าแม่แจ่มใสราวกับว่าน้ำในนาสีขุ่นกับดินโคลนเปื่อยยุ่ยมีกลิ่นฉุนๆนั้นคืออุทยานโรมณีในชีวิตแม่ยิ่งช่วงหน้าเกี่ยวแม่ไม่ต่างจากเทพธิดาสวมหมวกเปี้ยวมือจับแกละเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยท่าทางคล้ายไร่รำพอรวงข้าวเต็มมือค่อยนำไปผูกกับสังข้าวทำเป็นเลียงรอให้พ่อเอาสาแหรกมาลำเลียงเลียงข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบกลทั้งคืนกดโทรศัพท์หาน้องสาวสายไม่ว่างเหมือนจงใจปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นแน่ความงงสงสัยเหมือนพยายามเขย่าประสาทการรับรู้ที่แสนเมื่อยล้าเต็มทีให้ทำงานน้องสาวพอเห็นหน้าผมเหมือนเกิดอาการตกใจเล็กน้อยนี่ขับรถมาทั้งคืนเลยเหรอพี่เนนผมไม่ตอบคำถามเตรียมถามสวนกลับทันทีแม่เป็นยังไงบ้างน้องสาวเงียบอ้ำอึ้งอยู่ในคอพอดีกับมีร่างหนึ่งเดินออกมาสมทบผมกระพริบตาไล่ความอ่อนล้าทีๆเพ่งไปที่บุคคลนั้นแม่เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระมีการขับเคี่ยวกันรุนแรงมากระหว่างทีมผู้สมัครทีมหนึ่งยอมจ่ายหัวละ 2,000 ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจ่ายเป็นบ้านๆดูจากสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเรามี4คนคือแม่พี่ชายผมแล้วก็น้องสาวพี่รับเงินมาแล้ว 8,000 ต้องไปลงคะแนนให้ครบ4คนให้คนจ่ายเห็นว่ารับเงินแล้วเราไปเลือกจริงเพราะคนรู้จักกันนั้นถ้าไม่ไปตามจำนวนอาจมีปัญหาภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเองผมนั่งฟังน้องสาวอธิบายด้วยดวงตาแดงก่ำตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมแจ้งย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเดิมตั้งนานแล้วมีตรายางปั๊มข้อความระบุชัดเจนแต่คงเพราะข้อความเลือนจางด้วยผ่านการเวลามาหลายปีหรือเพราะสติปัญญาของคนเราถูกความโลภครอบงำจนหูตามัวมองอะไรไม่เห็นผมก้มลงกราบเท้าแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเอาสองเท้าแม่ยกขึ้นลูบหัวตัวเองก่อนเดินทางออกมาจากชายคาบ้านน้องสาวไปเปิดประตูรถสตาร์ทเครื่องยนต์ขับกลับโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานให้อยู่รอกินข้าวเที่ยงก่อนผมเหมือนลูกยางนาที่ดีดตัวปลิวลอยละล่องออกจากสังคมตรงนี้นานแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์นะคะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
10: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคางดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋อง ที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการการผลิตหรือจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหารือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรืออาจมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงสุดต่อและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบสำนวนคดีดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ไฟไหม้แค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างอาจไม่เหลือเช็คปลั๊กไฟก่อนนอนไม่ก่อกองไฟใกล้วัสดุติดไฟง่ายมันตรวจถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำอาคีภัยป้องกันได้เริ่มที่บ้านคุณด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์
1: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
2: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟไม้ปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
1: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
3: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
4: สวท.สุรินทร์ FM 97.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมเกฤษดาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มร้อยบุรินวันนี้ได้ครับ101บุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ฟังกันพร้อมๆกันทั้ง3จังหวัดในห้วงเวลาของความสุขในยามพักผ่อนของหลายๆท่านวันนี้วันศุกร์สุดท้ายสัปดาห์แล้วขอให้มีความสุขมากๆเลยครับสำหรับการอยู่ในห้วงเวลาขณะนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่นะบางท่านก็อาจจะขับรถอยู่ฟังอยู่นะบางท่านก็นอนเล่นที่บ้านฟังเพลินๆก็ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่ง044514115หลังไมค์แนะนำกันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์ Facebook Live ตอนนี้ก็ทักทายกันใจบำเรอของเอเชียนะครับใจบำเรอแล้วก็เพลงต่อเนื่องไปที่นำมาฝากเก่าๆของคุณเสือธนพลอินทริศนะเก็บไว้นานๆ

มลงไปนะครับสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้กับเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งนะครับเพลงของคุณอ้อไม้เมืองนะอยู่กับทุกท่านกันพอไปท่านได้ฟังมีความสุขก็เราว่าเก็บความทรงจำอะไรดีไว้ก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ความทรงจำนั้นเป็นคำพูดงามอยู่หัวใจตลอดกันนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายกันเข้ามาหลังใหม่แล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์เดี๋ยวเข้าไปทักทายกันช่วงวันหยุดช่วงเวลานี้นะครับอากาศอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลมช่วงพายุฤดูร้อนเขาก็เตือนกันมาอยู่จากวันที่7ถึงวันที่10วันนี้วันที่8นะครับก็อาจจะยังมีฝนตกอยู่บางพื้นที่บางแห่งก็ยังไงดูแลนะฮะสถานการณ์ให้เต็มที่ก็แล้วกันครับตอนนี้อาจจะมีลมน่าจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งหรือยังไงนะบางพื้นที่ยังมีอยู่ไหมแต่ฝนอาจจะตกหนักบางแห่งนะครับก็ปลอดภัยทุกท่านทุกคนก็แล้วกันตอนนั้นกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอนะฮะจากประโคนชัยบุรีรัมย์เนาะกับเพลงของคนด่านเกวียนคนหลังเขานะครับต่อเรื่องกับเพลงที่อีกท่านหนึ่งขอไว้น่าจะเป็นทางสีขอรภูมิเดี๋ยวเพลงอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับ

พลงของรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็กล้วยสแตมป์นะครับกับต่อจากคำสัญญาเพลงที่คุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งขอเข้ามาไว้ก็มีความสุขนะครับช่วงนี้หลายท่านที่ติดตามรับฟังมาต่อเนื่องนะครับก็เราก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่เป็นช่วงๆสำหรับโครงการประกวดวรรณกรรมการเมืองผ่านแว่นฟ้าทั้งเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีการเมืองนะครับตอนนี้เขาประกาศรายชื่ เรื่องที่ส่งเข้าประกวดนะครับเป็นบทกวีนิพนธ์เนี่ยโหเป็น400กว่าเลยเท่าที่ผมเห็น470กว่านะครับเพราะฉะนั้นผู้กรรมการก็ทำงานหนักพอสมควรรอบคัดเลือกนี่ก็คงต้องคัดออกไปก่อนนะครับแล้วก็เข้ามารอบต่อไปอย่างไรก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านได้ผ่านเข้ารอบแต่ว่าคงจะไม่ผ่านไปทุกท่านแน่นอนคงถูกคัดออกแล้วก็คัดเข้าจากคณะกรรมการรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปรุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเชื่อว่าหลายท่านก็คงมีความหวังเราอยู่ด้วยความหวังด้วยความปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นการที่มีพื้นที่มีเวทีให้กลุ่มวรรณกรรมกลุ่มวรรณศิลป์ได้สร้างสรรค์นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็รางวัลแปดวันฟ้านี่อยู่กับเรามานานแต่หลายสมัยละนะครับตั้งแต่หลายปีมาแล้วก็ยังคงอยู่ก็แสดงว่านี่คือบทบาทหนึ่งว่าวรรณกรรมการประกวดวรรณกรรมสถาในพื้นที่หนึ่งที่อยู่มานานแล้วก็อยู่คงกระพันก็แสดงว่าเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นยินดีกับทุกท่านนะในต่อไปนี้ที่จะได้รับรางวัลใครก็แล้วแต่นะเป็นกำลังใจให้กันนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางน้องอียอสนมนะครับดอกรักบานบนต้นงิ้วน่าจะเป็นเพลงของคุณหนวดนะครับฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังทั้งสุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์นะฮะ

ต่อกระรักบานบนต้นงิ้วเพลงของคุณหวดนะฮะก็ถึงได้เสียงหายขออภัยทักทายไปยังท่านที่ทักทายกันเข้ามาทาง FM สปท.สุรินทร์คุณพี่สมปองคุณอดิเรกนะครับขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะครับแล้วก็อีกบางท่านที่ผมไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะที่เห็นมีแค่2ท่านนะครับก็ขอเพลงเข้ามาด้วยเนาะคุณอดิเรกแว่นแก้วขอเพลงสาวชุดดำนะครับคุณพี่ประยูนสมปองจากปราสาทเนี่ยขอให้เธอของให้เธอของคนด่านเกวียนนะเดี๋ยวฟังอีก2เพลงจันให้แล้วเดี๋ยวจบ2เพลงมาฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีนะครับกับเพลงนี้สาวชุดดำให้กับคุณอดิเรกก่อนก็แล้วกันสู้ๆนะครับ

คุณผู้ฟังครับสีสันวรรณกวีคืนนี้นะครับมีบทกวีมาฝากท่านเป็นบทที่เขียนไว้เมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมปี2559นั่นหมายถึงผ่านมา10ปีแล้วนะครับเขียนในทุ่งนาแห่งหนึ่งบ่ายๆแดดร้อนๆนะครับมองไปกลางทุ่งนาเห็นเขาไถนานี่แหละนะครับไถนาในช่วงหน้าร้อนหน้าแรงนี่ก็เพื่อที่จะไถกลบดินนะก็ให้ความรู้สึกในอารมณ์หนึ่งที่มองไปกลางเปลวแดดก็มีควันของรถไถคลุ้งนะไม่ใช่ควันอย่างอื่นไม่ใช่ควันไฟแต่ว่าเป็นรถไถที่เขาไถดินแห้งๆนะก็เลยเขียนบทกวีบทนี้ขึ้นว่าเพลงฝันควันบ่ายและสายตาเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

พลงฝันควันบ่ายและสายตาบทเพลงแห่งวิถีที่ผ่านพบบทเพลงแห่งวิถีที่ผ่านพบแดดบ่ายตกกระทบทำนบฝันผ่านเวลาผ่านคืนและผ่านวันผ่านกี่ควันพุ่งพวยด้วยภาพจริงภาพที่โลกพบเห็นและเป็นอยู่ภาพที่ยังเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งภาพที่รักโดยจิตคิดประวิงภาพที่ใจไม่อาจทิ้งสิ่งบันดาลรอยไถดะคละสีวิถีคลุกหน้าดินสุกทุกตรมผสมผสานควันจากไฟไหม้ฟางยังฟุ้งนานร่วมเจือจานลมหายใจใช้ชีวิตควันจากไฟไหม้ฟางยังฟุ้งนานร่วมเจือจานลมหายใจใช้ชีวิตเสียงเพลงบ่ายแว่วหยอกบอกกับเมฆสายลมเสกรักใส่ให้สถิตจึงถนอมกล่อมเฮเนรมิตเพื่อใกล้ชิดฝันต่างระหว่างเพลงควันบ่ายคล้ายอยากบอกโลกตอกย้ำบางถ้อยคำเลือนหายไปรีบเร่งบางวลีสันต่างทางบรรเลงบางบทเพลงจึงเขียนเองเป็นเพลงควันเป็นเพลงของความต่างระหว่างทิศเป็นเพลงชีวิตฤดีเสรีฝันเพลงยามบ่ายผ่านสายตามารำพันเป็นเพลงเธอเพลงฉันหรือเพลงใครเป็นเพลงของความต่างระหว่างทิศเพลงชีวิตฤดีเสรีฝันเพลงยามบ่ายผ่านสายตามารำพันเป็นเพลงเธอเพลงฉันหรือเพลงใครเป็นเพลงเธอเพลงฉันหรือเพลงใคร

ากเพลงถึงเธอเพลงของคุณยูคนเขียนเพลงนะครับเป็นเพลงต่อเนื่องกับบทกวีที่นำมาฝากทุกๆท่านกันเมื่อสักครู่นี้เวลาหมดละกับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายกับคำสัญญาที่ยังคงมีไว้ให้กันต่อเนื่องไปนะครับกับหลายท่านที่ชอบเพลงนี้แล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งกับค่ำคืนวันจันทร์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามก็รอคอยพบกันค่ำคืนวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งกับผมกฤษดาสุนทรนะครับวันนี้ลาไปก่อนพักผ่อนสำหรับวันนี้ทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
9: ายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดและสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
11: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุโต้แดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุขุนเคร่งได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ในความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เพื่อใช้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่กรุงเทพมีฝนตกนะในช่วงเย็นตกเยอะด้วยนะตกเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าพายุฤดูร้อนโอ้จะพัดในหลายพื้นที่แล้วก็ตกกันชุ่มฉ่ำกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะอากาศเปลี่ยนๆมีฝนนี่อาจจะไม่สบายได้นะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยก็จะได้พบกับทางอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับก่อนจะไปพบกับอาจารย์อาฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยสำหรับสมุนไพรอภัยภูเบศรนะใช้ดีก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับของเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐนะแล้วก็เราพยายามทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันสะดวกต่อการใช้นะง่ายต่อการเข้าถึงด้วยนะครับใช้ดีก็ช่วยบอกต่อกันนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรเราประกันสินค้าให้เลยนะครับจะใช้เรามีปัญหาติดต่อกลับมาที่อภัยภูเบศรเราดูแลทุกตัวเลยนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ช่วงนี้งานชุกหน่อยนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
3: วันนี้จะพูดเรื่องฝ้าค่ะ
2: โอ้เรื่องฝ้า
3: อาจจะม
2: า
3: ช้านิดนึงเพราะว่าเป็นเข้าหน้าฝนแล้ว
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นความรู้แล้วก็บางคนก็ต้องทำงานแล้วบางคนก็มีฝ้าอยู่ด้วยก็จะได้เป็นความรู้ฝ้าเนี่ยมันขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงได้หมดใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะแต่ว่าสัดส่วนสถิติเนี่ยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่อนข้างหลายเท่าเลยค่ะประมาณ9-1ค่ะ
2: โอเคครับผู้ชายก็เป็นได้นะมีโอกาสเป็นเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะหน่อยสำหรับฝ้าแล้วผู้หญิงถ้าเป็นฝ้าแล้วนี่โอ้จะขาดความมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องฝ้ากันเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ค่ะที่ว่ามาช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะพูดช่วงฤดูร้อนเนี่ยแหละแต่ว่าไม่เพิ่งทำข้อมูลเสร็จนะคะแล้วก็ที่ทำข้อมูลเรื่องฝ้าเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มมีแบบเงาฝ้าแบบจางๆบริเวณโหนกแก้มนะคะก็เลยแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าคือก็ไม่อยากเป็นเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะแต่ก่อนเนี้ยก็คือจะชอบแบบตากแดดแต่ว่าตากแดดอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอดีแบบว่าเป็นคนที่กลางวันอะจะแบบเดินไปเลื่อนรถแบบกลางแจ้งร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแบบทำบ่อยแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ส่วนตัวยังค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่แดดอย่างเดียวที่ทำให้เกิดฝ้านะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของเลือดลมนะคะฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับฝ้ากันก่อนนะคะฝ้าเนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีผิวคือคนเรามันจะผิวขาวผิวคล้ำเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีเม็ดสีผิวทำงานอยู่ใต้ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งฝ้าเนี่ย เม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานผิดปกติในที่นี้คือคล้ายๆกับว่าคำว่าผิดปกติคือมันไวต่อการกระตุ้นมีความเซนซิทีฟนะคะการกระตุ้นนี้เนี่ยก็คือมาจากได้จากหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแสงแดดความร้อนคือไม่ใช่แสงแดดเท่านั้นเนาะอย่างบางคนแบบว่าขายของตลาดนัดต้องอยู่ในร่มแต่ว่ามันมีไอร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบทำงานหน้าเตาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของผิวนะคะหมายความว่าอยู่ในร่มนะคะแต่ว่าไม่ได้ทากันแดดอย่างดีอะไรอย่างดีแต่ว่าเหมือนกับว่าผิวหนังมันมีการอักเสบเรื้อรังนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคแบบพวกผื่นผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเหมือนกับว่าเม็ดสีมันทำงานไวกับผิดมากกว่าผิดปกติได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าทาครีมอะไรก็แสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผิวมันอักเสบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะกระตุ้นให้เหมือนกับว่าเกิดการสร้างเม็ดสีผิวได้อะไรเงี้ยนะคะ
2: คร
3: ับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเกิดจากการเสื่อมของผิวคือพูดง่ายๆก็คือมันแก่นะคะผิวแก่นะคะผิวแก่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดเม็ดสีผิวได้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นการเกิดฝ้าในเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วฝ้าเนี่ยมันก็เจอในวัยทำงานเริ่มเจอในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีฝ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็งานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาพบว่าฝ้าเนี่ยมันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดใต้ผิวหนังนะคะซึ่งถ้ามันขยายตัวเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยเขาก็จะเรียกว่าพวกฝ้าเลือดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณในเซลล์ผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
2: ครับ
3: ฝ้าเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเป็นแบบว่าฝ้าหนาๆหมองๆเลยเนี่ยก็สร้างความทุกข์ทรมานใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าความนับถือตนเองอาจจะลดลงได้ในบางคนนะคะทีนี้ลักษณะฝ้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างสมมาตรนะคะก็คือถ้ามีฝั่งซ้ายก็จะเจอฝั่งขวาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่รอยสีน้ำตาลไปจนถึงออกเทาๆนะคะจริงๆมีข้อมูลพบว่าถ้ามันเป็นสีออกเทาๆเนี่ยแสดงว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดในชั้นที่ค่อนข้างลึกนะคะซึ่งค่อนข้างรักษายากถ้ามันยิ่งแบบอยู่ในชั้นลึกๆอะค่ะคือการทาเครื่องสำอางโดยตรงที่ผิวอะมันอาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกถึงตัวชั้นของที่มันเกิดฝ้าลึกๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงาน้ำตาลบางๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การทาภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ทาพวกครีมที่เขาว่าช่วยลดเม็ดสีผิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะมีขอบเขตไม่สม่ำเสมอคือถ้าไปดูคนที่เป็นฝ้าเนี่ยบริเวณรอยขอบด้านนอกของรอยฝ้าเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่มีขอบเขตชัดเจนนะคะแล้วก็บริเวณที่เกิดฝ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผิวหน้านะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคือผิวตัวมันอยู่ใต้ร่มผ้านะคะม
2: ัน
3: ก็จะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมผัสแสงแดดแต่ว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่สัมผัสแสงแดดโดยเฉพาะบริเวณที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นพวกโหนกแก้มนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบบริเวณช่วงกลางใบหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณอื่นอ่ะก็พบได้เช่นแขนท่อนล่างอย่างเงี้ยที่เลยเสื้อผ้าออกมานะคะแต่มันมีสถิติพบว่าคนที่เจอฝ้าบริเวณอื่นนอกเหนือจากใบหน้าเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยจะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะทีนี้ปัจจัยกระตุ้นในการเกิดฝ้าก็คือความร้อนนะคะความร้อนจากภายนอกอาจจะเป็นหน้าเตานะคะหรือว่าแสงแดดคือตัวการสำคัญนะคะกระตุ้นให้ฝ้าเกิดขึ้นหรือฝ้าเดิมเข้มขึ้นได้นะคะหรือไม่ต้องเป็นฝ้าก็ได้ก็คือทำให้หน้าหมองคล้ำได้นะคะแล้วก็อื่นที่สำคัญเลยเนี่ยฝ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะทั้งฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายของคนคนนั้นที่มีความแปรปรวนนะคะหรือว่าฮอร์โมนที่รับเข้ามาจาก ภายนอกเช่นบางคนไปใช้ยาคุมกำเนิดก็ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะ
2: ค
3: ในบางคนนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์นะบางคนจะมีฝ้าเกิดขึ้นตอนที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันแปรปรวนนะคะแล
2: ้
3: วก็พันธุกรรมนะคะพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้สิ่งที่ควรทราบสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะรวมถึงจริงๆกระด้วยนะคะก็คือมันรักษายากนะคะแล้วก็ฝ้าเนี่ยเป็นการรักษาที่ใช้เวลานะคะและสามารถที่จะกลับเป็นซ้ำได้นะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ถาวรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันค่อยๆสร้างขึ้นเนาะคือหมายความว่าเราไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าเพิ่งเจอแดดเมื่อวานแล้วฝ้าเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนใช้เวลาในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วแล้วไปเจอแดดแรงๆมันก็ทำให้วันรุ่งขึ้นอ่ะฝ้าเข้มขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยการจางลงของฝ้าเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่สามารถที่จะหวังผลแบบด่วนจี่ได้นะคะไม่มียาวิเศษนะคะถ้ายาวิเศษที่ทำให้ฝ้าจางลงไวๆเนี่ยต้องคิดแล้วว่ามันอันตรายหรือเปล่านะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้การรักษาเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องดูแลประคับประคองไปต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการป้องกันเสมอทั้งรักษาและป้องกันอะไรก็คือป้องกันแสงแดดนะคะการรักษาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้แต่ว่าการหายขาดอย่างถาวรโดยสมบูรณ์เกลี้ยงเกลาเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ยากนะคะถ้าไม่ได้ยิ่งถ้าไม่ได้ดูแลระยะยาวแบบหายแล้วก็ไปไม่ได้ดูแลรักษาต่อเนื่องไปโดนแดดอะไรอีกมันก็สามารถที่จะกำเริบซ้ำได้เนาะเพราะว่าการกำเริบของฝ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสัมผัสความร้อนแสงแดดซึ่งประเทศไทยเรามันเลี่ยงไม่ได้แบบเลี่ยงยากอ่ะนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนะคะรวมถึงความรุนแรงของคนนั้นด้วยนะคะทีนี้หลักการรักษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือแสงแดดคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองด้วยการที่ไปซื้อครีมกันแดดมาใช้นะคะมันก็จะเหมือนกับว่าลดการเป็นซ้ำหรือว่าไม่ให้ฝ้ามันเข้มขึ้นนะคะโดยที่นอกจากทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ฝ้ามันแบบจางลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างเคร่งครัดนะคะก็เท่าที่ทำได้กางร่มนะคะสวมหมวกอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีหมวกเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบผ้าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือความสะดวกในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันมีประสิทธิภาพนะคะก็คือ SPF นะคะ50 PA บวกบวกบวกบวก
2: ง
3: าน4บวก
2: ครับ
3: คือแนะนำเลยเอาแบบนี้เลยสรุปก็คือ SPF 50ขึ้นไป PA 4บวกนะคะลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเลือกที่เราทาแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกชอบอ่ะนะคะก็คือโอเคอ่ะคือเราลองเปลี่ยนได้นะคะก็คือทาแล้วมันไม่เหนียวหน้าไม่อุดตันไม่เกิดสิวนะคะไม
2: ่
3: แสบหน้าไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันต้องไปลองเองแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าแพ้ง่ายๆอย่างตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าทากันแดดชนิดเคมีแล้วแสบตาง่ายคือเหมือนมันมีไอแล้วเหยเวลาแบบเหงื่อออกมันจะไอ้น้ำมันในผิวอ่ะมันทำให้สารบางตัวในสารกันแดดอ่ะมันระเหยแล้วทำให้ตาแสบเงี้ยก็ต้องไปเลือกพวกครีมกันแดดแบบสูตรกายภาพคือครีมกันแดดมันจะมีแบบเคมีกับกายภาพ
2: นะค
3: ะหรือบางทีจะเป็นรุ่นแบบไฮบริดก็คือมีทั้งเคมีและกายภาพผสมนะคะซึ่งแบบเคมีก็คือมันจะใช้ตัวพวกสารซับรังสีแสงแดดเนี่ยเป็นพวกสารเคมีแต่ว่าปลอดภัยนะก็เราก็เลือกยี่ห้อที่มันแบบเชื่อถือได้นะคะและแต่ถ้าเป็นแบบกายภาพเนี่ยมันจะใช้หลักการสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันก็จะวอกๆหน่อยอะไอ้พวกกายภาพเนี่ยทาแล้วมันจะ
2: ขาว
3: หน่อยอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้มันอันนี้ลดลงเหมือนกันนะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะหรือว่าแบบไฮบริดบางตัวเองก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบต้องลองเอาอ่ะนะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาฝ้าเนี่ย นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ดูแลฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะมันมักจะมีสารผลัดเซลล์ผิวนะเพื่อทำให้ฝ้ามันหลุดไงฝ้ามันจางลงผลัดออกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีสารผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันทำให้ฝ้าจางลงได้จริงมันลดการทำงานของเม็ดสีได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันทำให้ผิวเราไวต่อแดดนะคะซ
2: ึ่
3: งบางคนถ้าผิวแบบว่าไม่แข็งแรงดีพอไปใช้พวกนี้อย่างเดียวแบบตะบี้ตะบันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ฝ้ายิ่งเข้มขึ้นได้นะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่เราจะใช้อะมันทำลายผิวมากเกินไปไหมมันรุนแรงกับผิวมากเกินไปไหมนะคะแล้วก็อย่าไปใช้ครีมที่มันแบบไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าขาวไวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคืออันตรายมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบผสมพวกตลอดอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบหน้าขาวช่วงแรกแต่ว่าตอนหลังคือเป็นด่างขาวไปเลยอย่างเง
2: ี้
3: ยเป็นแบบ
2: ผิวสี
3: ขาวๆใช่เสื้อนั้นจะหาทางรักษากลับมาได้ยากมาก
2: คือ
3: แทบจะไม่มีทางรักษาเลยถ้าแบบมันด่างดวงไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยมันทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นเกิดขึ้นในชั้นลึกขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งรักษายากนะคะหร
2: ือ
3: ว่าครีมบางตัวเนี่ยอาจจะแอบผสมเซียรอยซึ่งอาจจะทำให้ผิวมันบางลงมันเห็นเส้นเลือดได้ง่ายในระยะยาวถ้าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่าเกิดเป็นพวกสิวเซียรอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือทุกวันนี้มันมีพูดง่ายๆนะภาษาเพื่อนก็คือแบบครีมซองในเซเว่นปลอดภัยนะแต่ว่าเราก็ต้องไปลองเลือกดูว่าอันไหนเราแพ้เราอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นหมอผิวหนังจริงเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้เราลองไปเรื่อยอะเพราะว่าการที่เราลองไปเรื่อยมันก็มีโอกาสแพ้
2: ใช่อาจจะไปเจอฟุกจังหวะดวงไม่ดีไปเจอติดแพ้มาแย่เลยครับใช่ครับ
3: ทีนี้จริงๆหลักการสำคัญอ่ะที่ต้องเอาเป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องมีครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นของผิวคืออย่าเพิ่งไปนึกถึงครีมที่มันจะลดฝ้าคือตัวหนึ่งที่เราต้องมีนอกจากกันแดดคือครีมที่บำรุงให้ผิวมันชุ่มชื้นแข็งแรงมอยเจอร์ไรเซอร์อ่ะนะคะแล้วถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มไอเทมตัวที่มันแบบพวกลดเม็ดสีผิวอะไรเข้ามาได้ร่วมกับกันแดดที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะคะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกเรื่องนึงเลยคือเขาจะมองเป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีของเสียค้างอยู่ในเลือดแล้วก็เลือดร้อนตับร้อนนะคะคือพอแบบว่าเลือดมันร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่สามารถเก็บน้ำหล่อเลี้ยงไว้ที่เซลล์ผิวได้ซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆคนที่เป็นฝ้าเนี่ยผิวเขาจะแห้งๆนะ
2: ใช่
3: ค
2: ือ
3: ม
2: ัน
3: จะก้านๆนะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: มันเหมือนกับว่าฝ้ามันเหมือนรอยไหม้บนผิวอะเนาะถ้าใครเป็นฝ้ามันก็เหมือนรอยไหม้ๆบนผิวมันก็คือแบบเลือดมันร้อนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีแบบความร้อนอยู่ในผิวตั้งผิวมันไม่เก็บน้ำได้อะไรเงี้ยนะคะซ
2: ึ
3: ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนึงคือผิวหนังคนเราเนี่ยมันมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเยอะนะคะแล้วก็หน้าที่นึงของผิวหนังเนี่ยคือระบายความร้อนนะคะผ่านทางต่อมเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาศัยผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะในการขับถ่ายระบายความร้อนนะคะแล้วก็ระบายของเสียจากเลือดนะคะซึ่งผิวนอกจากตับจากไตแล้วนะคะผิวหนังเราเนี่ยเป็นอวัยวะขับถ่ายอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากปกคลุมร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะขับถ่ายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตับไตเราเนี่ยมันรับภาระของเสียในร่างกายหนักมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปปะทุออกที่ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดในการขับของเสียมันไม่สามารถที่จะทำงานทดแทนตับไตได้ทั้งหมดหรอกนะคะมันก็อาจจะเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นดวงเป็นอะไรไปอ่ะนะคะเป็นกระเป็นฝ้าอะไรไปอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของทางการแพทย์แผนโบราณนะคะท
2: ี
3: นี้ตัวพวก อนุมูลอิสระหรือว่าของเสียในเลือดเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้น

0: เนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานมากขึ้นซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะสังเกตได้นะคะว่าเวลาที่เราแบบเครียดเยอะๆนะคะกินไม่ดีนอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะหน้ามันจะแบบว่าหมองมากเลยอะนะคะหรือว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายเราอะมันจะมีความร้อนสูงขึ้นบางคนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าก่อนมีประจำเดือนอะหน้ามันจะหมองมากหรือถ้าใครเป็นฝ้าอยู่ก็จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยฝ้ามันจะเข้มขึ้นนะคะเสื้อเนี้ยก็อธิบายว่ามันสอดคล้องกับที่ทางการแพทย์แผนโบราณเขาเชื่อว่ามันเกิดจากความร้อนในร่างกายธาตุไฟที่มันถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ฝ้ามันจะจางลงได้นะคะทำให้เย็นลงในที่นี้ก็คือ1หลบเลี่ยงแดดหลบเลี่ยงความร้อนนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันน่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการป้องกันผิวจากแสงแดดเช่นถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้พวกโคลนดินสอพองอะไรเงี้ยพอกเนาะมันก็เป็นการป้องกันทางกายภาพได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือในพม่าเนี่ยคนพม่าสาวพม่าเขาก็จะใช้พวกเปลือกไม้ธนาคาในการฝนเพื่อเอาตัวเนื้อแป้งของเปลือกเนี่ยมาทากันแดดนะคะแต่ว่าพวกนี้ส่วนตัวเคยลองนะทานานๆเนี่ยมันจะหน้ามันจะแห้งหน่อยเพราะว่ามันเป็นมันจะฝาดอ่ะเปลือกไม้อ่ะนะคะ
1: ครับ
0: เออแต่ว่าถามว่ามันกันแดดได้จริงไหมกันได้จริงนะคะเพราะว่าคนพม่าเนี่ยไปดูได้เลยว่าเขาก็อยู่ในเขตประเทศเขตร้อนเหมือนเรานะคะแต่ว่าผู้หญิงพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวเขาจะเนียนๆไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีฝ้าเท่าไหร่ในคนที่แบบเขาทาไม้พวกเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การใช้สมุนไพรลิเยนภายนอกนะคะเช่นพวกเจว่าหางจระเข้พวกผักเบี้ยใหญ่พวกโบโบพวกมะขามป้อมรังจืดแตงกวาที่มันอยู่ในส่วนผสมของครีมพวกเนี้ยนะคะมันจะช่วยลดความร้อนบนผิวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวร้อนๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หน้ามันหมองเพราะว่าแบบเม็ดสีมันจะถูกทำงานมากขึ้นนะคะแล้วผิวร้อนๆเนี่ยไฟบนผิวเนี่ยมันทำให้ผิวมันเผาผลาญสารน้ำในผิวอะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแห้งดูกร้านสุดท้ายแล้วผิวที่มันแห้งมันกร้านเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมสมุนไพรลิดเย็นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วผิวที่มันชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทนแดดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันจะผัดตัวได้ดีขึ้นด้วยถ้าผิวมันชุ่มชื้นเนี่ยนะคะแล้วก็3ก็คือการกินดีนะคะกินอาหารดีเน้นผักผลไม้เป็นประจำทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปสู่ร่างกายจากภายในไปถึงเซลล์ผิวนะคะเช่นอย่างพวกมะเขือเทศพวกแครอทพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความทนต่อแดดได้ดีขึ้นคือผิวมันไม่ไม่แรงไม่หมองง่ายเวลาเจอแดดนะคะหรือว่าพวกชาเขียวนะก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากการถูกแสงแดดได้นะคะหรือว่าการใส่เติมพวกวิตามินซีถ้าจากพืชก็เป็นพวกน้ำมะนาววันละลูก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยใช้หลอดดูดนะคะแล้วก็ใช้ผลฝรั่งนะคะการที่เรากินผลไม้ฉ่ำน้ำที่มันไม่หวานเกินเนี่ยนะคะพวกฝรั่งชมพู่แก้วมังกรพวกเนี้ยนะคะมันทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นคือเหมือนกับว่าบางคนอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ากินน้ำแล้วมันฉี่ออกหมดอ่ะนะคะคือหนูก็เป็นคนอย่างนั้นนะก็ต้องอาศัยกินผลไม้ที่มันอุ้มน้ำเนี่ยแหละนะคะเพื่อทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะในการที่มันช่วยในการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่มันถูกทำลายเอาพูดง่ายๆว่ากินบ่อยๆผิวก็จะสวยใสนะคะพวกวิตามินซีกินแล้วผิวจะใสใสๆนะคะหรือถ้าจากสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะเลือกสมุนไพรจริงๆมันบำรุงผิวได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรากินบ่อยๆอย่างพวกขมิ้นชันตรีผลามะขามป้อมนะคะพวกนี้นอกจากดูแลผิวแล้วเนี่ยคือมันอธิบายทางการแพทย์แผนโบราณว่ามันช่วยดูแลตับนะคะคือถ้าตับเราเนี่ยดีขับสารพิษได้ดีเนี่ยนะคะผิวเราจะไม่หมองนะถ้าตับเราขับสารพิษได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่า มีสาร

0: ในร่างกายเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีสารพิษเยอะเนี่ยก็คือผิวมันจะแบบจะค่อนข้างหมองอ่ะถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือแบบผิวเหี่ยวผิวยมอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: นะคะทีนี้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะเพราะว่าสองตัวเนี้ยมันเป็นตัวการเพิ่มธาตุไฟการอักเสบในร่างกายทุกระบบรวมถึงที่ผิวนะคะคนที่กินเหล้าเยอะๆหน้าก็จะหมองง่ายคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนว่าจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนไม่สูบและริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากคนสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นริ้วแบบลึกๆเลยอ่ะนะคะเออเป็นริ้วลึกๆนะคะแบบยิ่งกว่าการโดนแดดอีกนะคะซึ่งเคยไปฟังคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบดูแลปอดแล้วก็การเลิกบุหรี่เนี่ยแม้แต่เด็กที่แบบเพิ่งอายุ16-17 คือยังหนุ่มๆเลยเนี่ยแต่ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแบบหนักมากเนี่ยคือหน้าเนี่ยหมองไปเลยอ่ะนะคะหน้าหมองมากแล้ววันที่น้องเนี่ยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยคือผิวมันกลับมาแบบดูเป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะนะคะแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยที่อาจารย์หมอเขาเล่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นนะคือคนที่ติดบุหรี่เนี่ยไอสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมด้วยนะคะนกเขาไม่ขันแม้แต่แบบยังไม่แก่นะคะอายุแค่แบบต้นเนี่ยแต่ว่าทางโรงเรียนจะไล่ออกแล้วแม่ก็แบบมาแบบมาพามาหาหมอเพราะว่าอยากให้เลิกบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ยาช่วยเพื่อทำให้เลิกได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะบอกว่าเลิกได้ก็เลิกไม่มีอะไรดีเลยนะคะบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือนอนดีนะคะการนอนเนี่ยมันทำให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยไม่กำเริบนะคะไม่เหมือนเราแบบได้พักปิดเครื่องปิดมือถือไม่ให้มือถือมันร้อนเงี้ยนะคะถ้าเรานอนไม่ดีนอนน้อยนอนดึกนอนหลับไม่สนิทเนี่ยมันเหมือนฝืนกฎธรรมชาติร่างกายเราจะร้อนจากอักเสบได้ง่ายนะคะผิวมันก็จะแบบคือรู้อะว่าแบบคนนอนดึกอะผิวมันจะกร้านนะคะขาดน้ำดูโทรมดูหมองถ้าผู้หญิงก็จะบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยอะนะคะ
1: คร
0: ับ อ๋อช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเราแบบว่าซ่อมแซมเซลล์ล้างสารพิษนะคะจริงๆคนผิวคนอยากผิวสวยอ่ะอันดับแรกเลยต้องนอนดีๆนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยเคยไหมคะที่แบบว่าบางทีแบบเราแบบนอนงีบไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะตื่นมาหน้าใสเลยนะ
1: ใช่ไม่ส่วน
0: หน้าแบบเต่ง
1: ผ่องเลยอ่ะดูผ่องเลยอ่ะครับผม
0: ถ้าแต่งหน้าแล้วไปนอนเนี่ยหน้ายิ่งผ่องเลยนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่เครียดนะคะเคยเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวคนโบราณเนาะว่าหน้าดำคล้ำเครียดนะหน้าดำคล้ำเครียดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าคนที่เครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงออกมาซึ่งมันจะกระตุ้นให้ผิวมันสร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นนะคะเม็ดสีที่เข้มขึ้นเนี่ยคือทำให้หน้าหมองหรือคนเป็นฝ้าเป็นก่าอยู่แล้วก็ยิ่งหมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันแก่เร็วเสื่อมสภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝ้ากระหรือว่าความหมองคล้ำหรอกนะคะคนที่เครียดเนี่ยน่าจะเหี่ยวง่ายด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะ คนที่แบบว่าเครียดหรือว่าจมจ่อมอยู่ในอารมณ์พลังงานลบๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเรื้อรังความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยนะคะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกระบบในร่างกายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเงี่ยหูฟังเราตลอดเวลาว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรยังไงนะคะอย
1: ่
0: างหลอดเลือดของคนเราเนี่ยมันก็ไวกับอารมณ์นะคะเวลาที่เราแบบขี้กังวลมากๆนะคะหรือว่าเครียดบ่อยๆหลอดเลือดมันจะหดตัวง่ายมันจะไม่ค่อยขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนเอาไว้เป็นแบบข้อมูลไว้เตือนตัวเองเนาะถ้าเราแบบเครียดมากๆเนี่ยเราก็แบบส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ทำให้เลือดลมมันไม่ติดขัดเนี่ยคือจริงๆก็เป็นคนเครียดง่ายเหมือนกันก็คือจะแบบว่าหายใจลึกๆนะคะหรือว่าแบบหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นได้ถ้าก็หลีกหนีไปก่อนไปแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะหรือว่าดมยาดมกินยาหอมนะคะกินยาหอมหายยาหอมไม่ได้ก็ ก็ดื่มน้ำเอาก็ได้นะคะดื่มน้ำนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายนะคะหายใจอ่ะเป็นสิ่งแรกที่แบบจะเหมือนกับว่าเตือนตัวเองไว้ว่าถ้าเครียดเมื่อไหร่เนี่ยขี้หรือว่าการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันจะติดขัดนะคะพลังลมปานอะไรต่างๆมันจะอารมณ์เนี่ยมันทำให้ตับติดขัดได้นะคะทำให้หน้าหมองได้อันนี้ก็หายใจลึกๆเนี่ยมันมีส่วน
1: ช่วยได้ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวผู้ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปในวันนี้นะครับเกี่ยวกับฝ้าหรือว่าการดูแลผิวพรรณต่างๆของอภัยภูเบศเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลายตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆเรามีเครื่องเทสนะกับผิวหนังด้วยนะผลออกมานี่ของเรานี่เลยว่าไม่ได้เป็นรองครีมตัวดังๆที่ราคาแพงๆเลยนะเคยเอามาเทียบกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาด้านผิวพรรณจะปรึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์อาเนี่ยจะแนะนำได้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งไพรพูเบทด้วยนะยุกยาต่างๆถามได้นะปัญหาสุขภาพต่างๆถามได้กับอาจารย์อาหลังเบรกครับหลังเบรก02-290-0473เบอร์เดียวครับเราเปิดรับทีละท่านทีละท่านนะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
9: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
11: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
11: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
12: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อเลยนะฮะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
13: โทรจากไหนครับโทรจากไหน
0: คุณน้าช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับ
13: คุยทางโทรศัพท์
0: คุณน้าที่รอสายอยู่
13: คุณน้าที่รอสายอยู
14: ่สวัสดีค่ะ
0: ติดวิทยุครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุครับ
13: เดินออกมาห่างๆวิทยุครับ
0: ติดวิทยุไปเลยก็ได้
13: ติดวิทยุไปเลยก็ได้วิทยุไปเลยก็ได้
0: ติดวิทยุด้วยก่อนครับก่อนจะคุยกับอาจารย์อาครับ
14: เขาได้ยินฟังอยู่หรือ
0: ติดวิทยุเลยครับ
13: คุณวิทยุเลยครับ
0: คุณน้าอยู่ไหม
13: คุณน้าอยู่ไหมน้าอยู่ไหม
0: ผมถ้าเป็นแบบนี้ผมตัดสายนะครับคุณน้าผู้หญิงที่โทรมาฮะฟังยกโทรศัพท์พูดด้วยครับยังอยู่ไหม
13: ยังอยู่ไหม
0: ผมตัดสายแล้วกันคุณน้าโทรมาใหม่นะครับโอเคครับท่านอื่นที่รออยู่เชิญครับ02-290-0473นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะเวลาคุยกับอาจารย์อาไม่ต้องฟังวิทยุนะครับปิดไปเลยนะฮะแล้วก็คุยกับอาจารย์อาได้เลยคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับสายนี้จากไหนครับ
13: สายนี้จากไหนคร
0: ับฮัลโหล
15: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับคุยกับอาจารย์ได้เลยครับ
15: ค่ะคุณมิโลอาจารย์อา
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: ข ขอปรึกษาหน่อยค่ะ
16: จ้า
15: ลูกสาวน่ะขาหัวเนาะก็เลยเป็นแนวพึก
16: แ
15: ต่งขาตั้งอปต57ทำไมอาเจียนเวียนหัวแล้วก็อาเจียนดีกินข้าวก็ออกจะกินยาอะไรเข้าแบบเนี้ย
16: อันนี้อยู่ก็เป็นใช่ไหมคะคือผ่ามานานแล้วแต่ว่าอาการนี้อยู่ก็เป็นหรือเปล่าคะหรือเป็นมานานแล้ว
15: ก็เป็นเรื่อยค่ะแบบนี
16: ้แล้วเคยปรึกษาหมอหรือยังคะอาการนี้ที่ว่าน่ะค่ะ
15: หมอก็กลัวเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี
16: ้หมายก็ว่าครั้งล่าสุดที่เจอหมอเนี่ยได้ปรึกษาอาการนี้กับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
15: เขาก็เคยปรึกษาแล้วค่ะก่อนนี้ที่เขาเป็นน่ะเขาก็ว่าเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี้แหละ
16: อ๋อ
15: และอีกอย่างนึงอ่ะทีก็ไม่อยากจะจุดนั่งทีนั่นน่ะโอ้ยทรมานป้าก็อายุก็เยอะแล้วต้องมาดูแลเขา
16: ไม่อยากอะไรนะคะ
15: ฮะ
16: ตะกี้
15: ฉี่ไม่อยากสุดค่ะ
17: ฉี่เหมือนฉี่ไม่สุด
16: อ๋อ
17: ฉี่เหมือนฉี่
16: แล้วเขาใส่สายอะไรไหมใส่สายส่วนปัสสาวะอะไรไหมคะ
15: ไม่ได้ใส่ค่ะ
17: อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับคนเป็น
15: หญิงค่ะ
17: เป็นผู้หญิงนะโอเคอายุเท่าไหร่ครับ
15: โอ้ยกินสูงอายุแล้ว60แล้วอ
17: ่
15: ะ
17: 60โอเคต่ออาจารย์ครับ
16: คือจริงๆถ้ามันอาเจียนครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีการติดยาแก้อาเจียนไว้ที่บ้านหน่อยแต่ถ้ามันอาเจียนดูรุนแรงต่อเนื่องไม่หยุดตลอดทั้งวันหรือว่าแบบว่ามีแบบปวดหัวรุนแรงร่วมกับอาเจียนเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินใกล้บ้านนะแกอ้วกทั้งวันเลยไหมหรือเฉพาะหลังกินอาหารหรืออะไรอย่างนี้คะ
15: บางทียังไม่กินก็อ้วกค่ะบางทีกินเข้าไปแล้วก็อ้วกก็ออกหมดก็ชวนไปหาหมอชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไปก็เคยแต่ก่อนเคยไปหมอก็บอกแบบนี้ว่าแล้วยาแก้อาเจียนก็ให้กิน
16: คือมันเป็นไปได้หลายอย่างนะคะคือหนูก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเวลาที่มีรอยโรคเดิมมีรอยแผลเดิมอยู่เนี่ยที่ว่าผ่าสมองในอดีตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ความดันในกะโหลกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ปกติทุกวันนะคะคือมันมีโอกาสที่ความดันในกะโหลกมันจะสูงมีภาวะการบวมของสมองมันก็ทำให้อาเจียนได้นะเพราะว่าศูนย์อาเจียนมันอยู่ในเนื้อสมองนะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกอ่ะถ้าอ้วกติดต่อกันไม่หยุดร่วมกับปวดหัวรุนแรงหรือว่าลักษณะอาเจียนมันพุ่งรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปฉุกเฉินนั่นแหละเผื่อว่าเขาจะได้มียาลดสมองบวมหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแบบประมาณนี้แล้วเคยหายได้เองอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะสังเกตประสบการณ์ที่เราเคยเป็นอะถ้ามันระดับความรุนแรงมันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเวลาไปพบหมอเนี่ยค่ะไปโรงพยาบาลข้างหน้าเนี่ยเราก็บอกหมอว่าขอคุณหมอช่วยดูได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกินยาแก้อาเจียนได้ไหมหรือว่ามันจะมียาอะไรที่เราเอาติดไว้บ้างเวลาที่แบบว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรอ่ะหนูบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีแบบข้อมูลโดยตรงอ่ะเนาะเพราะว่าลักษณะเคสมันซับซ้อนมันไม่มีใครทำวิจัยหรอกแต่ถ้าจะกินจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองกินเป็นพวกใบโบบกดูวันละ 1-2 เม็ดเพราะว่าใบโบบกเนี่ย มันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดมันน่าจะทำให้สามารถลดแรงดันในหลอดเลือดรวมถึงที่สมองได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวบำรุงสมองแล้วก็มันมีฤทธิ์ขับฉี่อ่อนๆนะเห็นว่าเขาฉี่ไม่ค่อยสุดไม่ค่อยอะไรก็อาจจะเป็นตัวที่นึกถึงตัวแรกๆนะคะถ้าจะกินนะแต่ถ้าเรื่องอาเจียนเนี่ยจริงๆไอ้ตัวลูกยอเนี่ยก็แก้อาเจียนดีถ้าลูกยอหรือน้ำขิงก็สามารถที่จะเป็นเชิงของอาหารที่เราแบบกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก็ได้เพราะว่าหมอไม่น่าจะห้ามอาจจะให้เขากินน้ำขิงแบบวันละแก้วตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใบโบก1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยลองดูว่าสมมติเรากินไปได้สักเดือนนึงเนี่ยอาการพวกเนี้ยความถี่มันลดลงไหมอย่างเงี้ยค่ะ
15: แต่นี่เขาก็ให้กินแกะกล้วยอยู่นะ
16: แกะกล้วยหรอ
15: กล้วยบำรุงสมองแกะกล้วยอ่ะ
16: ก็กินได้กินร่วมกับโบบกก็ได้หรือจะเลือกกินตัวใดตัวหนึ่งสลับกันก็ได้ค่ะคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยคือของคนที่ผ่าสมองแล้วอาเจียนเนี่ยคือสมองบวมค่ะสมองบวมซึ่งจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขามักจะมียาพวกเซียรอยนะเท่าที่หนูทราบในการกินหรือฉีดเพื่อลดการบวมให้มันยุบไวๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้คาดว่านะคาดว่า
15: เราจะทำยังไงป่ะ
17: ก
16: ็ลองลองให้เขากินน้ำขิงถ้วยเล็กๆตอนเช้าทุกวันเนาะหลังอาหารเช้าทุกวันนะลองนี้ดูก่อนนะแล้วก็ซื้อมาทุบๆต้มเองก็ได้ทำมาที่ละครั้งเนี้ยแล้วก็ตุ๋นอุ่นไว้กินตอนเช้าถ้วยเล็กๆทุกวันมื้อเดียวพอตอนเช้าเนาะแล้วก็ใบโบกสลับกับแกะกล้วยที่กินอยู่ก็ได้หรือจะลองแบบถ้าใบโบกชุดนี้หมดจะลองเปลี่ยนมากินใบโบกดูก็ได้1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยดูสักกระปุกนึงว่ามันดีขึ้นไหมความถี่มันลดลงไหมค่ะ
17: โอเคเน
15: า
17: ะ
15: ป้าก็ไม่เคยแข็งแรง
17: ครับ
15: เป็นโรคแน่นโรคลมเนี่ย
17: จ้ะรักษากันไป
15: หาหมอก็นัดให้ไป
17: จ้ะ
15: เลือดน้อยเลือดก็ให้เลือดมาทีเนี่ยตอนไหนเดือนธันวาแล้วก็นี่นัดได้ไปโรงพยาบาลใหญ่อีก
17: ไปตามนัดนะหมอจะได้ติดตามอาการแล้วก็จะได้รักษาเราเราก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บครับเจ็บป่วยก็รักษาไป
15: อายุก็เยอะแล้วเนี่ย85-86ก็จะมาดูแลเขาเนี่ย
17: แล้วผัวก็ไม่
15: เอา
17: มันก็ต้องทำอะครับเนาะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะครับถ้าเรายิ่งคิดเยอะเรายิ่งเครียดใหญ่เลยเนาะมันลูกเราอะเราก็ต้องดูแลทำให้มีความสุขซะนะ
15: ไปทิ้งที่ไหน
17: ทำให้มีความสุขดีกว่าครับทำให้มีความสุขทำเต็มที่ทำให้มีความสุขไปนะอย่าไปท้อถอยอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดว่าเรามีความสุขอยู่กับลูกเราดูแลลูกเรานะโอเคนะ
16: ครั้งหน้าขอยาแก้เจียนหมอติดไว้หน่อยเนาะสัก 3-4 แผ่น
15: พี่ก็มีค่ะยาแก้เจียนน่ะ
16: มันใช้ได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลก็ขอเปลี่ยนยาส่วนใหญ่มันต้องใช้ยาชื่อออนเดนซิตรอนน่ะนักจะได้ผลกว่าดอมเพอริโดนน่ะต้องลองถามหมอดูว่าที่เขาให้มามันมีตัวอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยลองถามหมอดูค่ะ
17: บอกเข้าไปว่ากินแล้วมันได้ผลไหมล่ะหรือว่าไม่ได้กินหรือยังไง
15: กินค่ะ
17: กินตอนไหนกินทุกวันหรือว่าใครกินแบบไหนกินตามอาการ
15: ก็หลังอาหารนั่นแหละ
17: กินตลอดเลยแต่ก็ไม่หายนะ
15: จ้ะไม่หายตอนนี้ก็อาเจียนเนี่ย
17: ไม่ดี
15: ก็กิน
17: โอเคไม่แล้ววันที่ไม่อาเจียนต้องกินไหม
15: ไม่ได้กินค่ะ
17: ยาตัวนี้จะกินตามอาการใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงกินประจำ
16: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะกินตามอาการหรือว่ากินเพื่อป้องกันได้ค่ะ ไม่รู้ว่าหมอเขาให้แบบจำนวนยามาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยค่ะ
17: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากินแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าคนไข้ก็ไม่ได้บอกแล้วกินประจำหรือเปล่าตกลงกินประจำหรือกินเฉพาะตามอาการกินแล้วดีขึ้นไหม
15: กินตอนที่ขี้อาเจียนเนี่ยให้ก็กิน
17: กินแล้วดีขึ้นไหมล่ะ
15: บางทีก็หายไปละอยู่ๆเขาก็เป็นมาอีก
17: ก็แสดงว่ามันกินได้กินแล้วได้ผลแต่ว่าไม่ได้หายมันไม่ได้หายเลยนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสามสี่วันมันก็จะมาเป็นใหม่
16: ดูตามสถานการณ์ไปละกันเนาะคือความดันเลือดคนเรามันก็ไม่มีตัวเลขตายตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงความดันในหัวคนเราอ
17: ่
16: ะไม่ว่าจะคนปกติหรือคนผ่าสมองอ่ะมันก็คงขึ้นลงนะคะคุณป้าค่
17: ะ
16: คือถ้ามันขึ้นสูงมันก็อาจจะกระตุ้นให้อ
17: าเจียน
16: อาเจียนได้อะไรเงี้ยเราก็คาดเดาได้ลำบากอ่ะนะ
17: อย่างที่หมอบอกก็แหละอย่าไปคิดว่ามันหายบางทีมันก็อยู่กับเราไปอย่างนี้อยู่กับคนไข้ไปอย่างนี้แหละก็กินไปตามอาการเราจะคิดว่ามันต้องหายมันต้องหายบางทีบางโรคบางอย่างมันไม่หายนะครับมันจะอยู่กับคุณ
16: หรือว่าลองสังหรือว่าลองสังเกตพวกอาหารที่เรากินเนาะว่ามันเป็นปัจจัยร่วมๆที่เราพอจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ไงว่ากินอะไรแล้วมักจะกระตุ้นให้อาเจียนอะไรเงี้ย
17: ต้องสังเกตหลายๆอย่างสังเกตอาหารด้ว
16: ย
17: ส
16: ัง
17: เกตพฤติกรรมด้วยแล้วก็ยาที่เรากินเนี่ยตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะเราถ้ากินถ้ายามันได้ผลแล้วเรามาปรึกษาอาการเดิมมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ
15: ค
17: ่
15: ะ
17: แล้วอย่าไปท้อ
15: และอาหารเขาก็กินเผ็ดก็ไม่กินเผ็ดเขา
17: ก็ดีแล้ว
15: เขากินข้าวไม่ลง
17: เขาต้องการกินเผ็ดแต่ว่าก
15: ินข้าวไม่ลงเน
17: ี่
15: ย
17: กินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าหมอเขาห้ามกินเผ็ดก็ต้องเอาตามที่หมอสั่งนะ
16: อย่ากินเค็ม
17: อย่ากินเผ็ดอย่ากินเค็มเขากินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรครับฝึกไปเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองโอเคครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะอย่าไปคิดเยอะด้วยนะทำให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปดีกว่านะ
15: พอไปแล้วเครียด
17: นี่ไงอย่าไปเครียดทำให้มีความสุขไปแล้วดูโอ้ได้มีเวลาดูแลลูกเราคิดให้มันคิดทางบวกไว้อ่ะหมดเวลานะจ๊ะ
15: โอเค
17: จ้าจ้าสายเดียวยาวเลยจ้าอ่ะขอบคุณอาจารย์อามากครับ
16: ค่ะค่ะสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับสวัสดีครับบางเรื่องมันก็ต้องเข้าใจโรคมนุษย์คนมนุษย์มันก็ต้องป่วยแล้วบางทีมันก็ไม่หายมันก็อยู่กับเรานะครับไปฟังข่าวครับ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
20: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
23: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
23: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
25: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยน เหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
19: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
19: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
4: พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดนภาสุภรสมบัติรายงาน
19: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกุมกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
5: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกุมกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะพัปเปตโดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
19: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
7: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 นถึง 6:00 โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยกันเผยแผ่รวมโดยช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายสบายในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้าเป็นผู้ฟังว่ามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมไม่เห็นคงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศล นั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้กล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จและก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้
สมโดยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจําเป็นต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจคบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปคบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมาเป็
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในส

ที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันติย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพื่อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหาร

การกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอาภรณ์ก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากบางงั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าแต่ก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ย6 ทุ่มนิดๆญาติโยมก็
หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากตรากตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก่อนล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง5ทุ่มนี้ก็ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใด
บุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปรานีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้น
สละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีผนังมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขและมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านจะให้ตอบสนองนบท่านจะปองนบไหว้รักท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเรา
จะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าลูกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเตียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์แรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้วันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์แรม1ค่ำเดือน6ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านจะรายการคติธรรมประจำวันต้นรายการรู้จันทร์เสร็จกับสปสช.เวลา6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์สวัสดีบุรีรัมย์เวลา7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8:00 นเที่ยวลาครองพงชาติอย่างนั้นรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ตัวรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์ร่วมสร้างประเทศไทยเวลา10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์ไทยแลนด์แดนสยามเวลา12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา13:00 นติดตามรายการสุขกายสุขใจเวลา14:00 นถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงพระบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ชั้นนิ่งนายวิรยุทธน้อยพรมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ่อยเวลาควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่พรหมมาวัฒนาสรานรักตลอดทั้งญาติโยมบ้านสนวนตำบลโคกสะอาดอำเภอลำปลายมาสซึ่งเมื่อวานนั้นเนี่ยลูกหลานของคุณแม่พรหมมาได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศในงานบุญแจกข้าวหรืองานบุญฉลองอัฐิอุทิศบุญให้กับคุณแม่พรหมมาโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการแล้วก็ลูกหลานได้ถวายข้าวสารมา1กระสอบด้วยอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นในโยมญาติทั้งหลายวันที่10พฤษภาคมจะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาที่วัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยณพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์วัดตะโกตำบลดอนยานนางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่10พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาญาติโยมสามารถที่จะรับฟังผ่านเฟซบุ๊กของวัดตะโกได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกเรากันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นนิยมญาติทั้งมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นนิยมญาติทั้งหลายวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้เชิญเจริญพรญาติโยมร่วมบุญเทศมหาชาติประจำปีที่วัดใหม่โคกเพชรตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และอีกข่าวหนึ่งญาติโยมที่มีลูกมีหลานประสงค์ที่จะพาไปบวชศึกษาเล่าเรียนที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่ก็ถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมที่มีลูกหลานจบป.6ไปบวชเรียนต่อม.1ได้จบม.3ไปบวชเรียนต่อม.4ได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์บวชฟรีแล้วก็เรียนฟรีมีที่พักให้สะดวกสบายตามสมณะสารูปแล้วก็มีบาตรจีวรให้นะอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับการบวชเรียนที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความสุขในปัจจุบันการที่เราสามารถที่จะสร้างความสุขในปัจจุบันได้นั้นในโยมญาติทั้งหลายเราต้องรู้เหตุและก็ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขนะสุขแบบชาวบ้านสุขแบบชาววัดนะก็อาจจะต่างกันแต่ทุกคนนั้นเนี่ยปรารถนาความสุขถ้าความสุขสนุกสนานแบบวิถีของชาวบ้านก็รื่นเริงบันเทิงใจตามสิ่งที่เราพึงปรารถนาได้สิ่งใดมาเกิดความสุขใจนะแต่แม้บางทีบางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ได้ในสิ่งที่เราพึงพอใจความสุขมันก็เกิดส่วนความสุขแบบวิถีพุทธหรือความสุขแบบธรรมะธัมโมเนี่ยก็
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะการได้ปฏิบัติธรรมการได้สวดมนต์การได้ทำบุญสุนทรทานการได้สงบจิตสงบใจนั่นก็เป็นความสุขที่ทุกคนนั้นพึงปรารถนาเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโยมญาติทั้งหลายมันมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยด้วยกันทั้งนั้นเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะทำกรรมดีก็มีความสุขทำกรรมไม่ดีก็มีความทุกข์เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนหลักบาลีที่ว่ากรรมสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนสุขทุกข์มันก็อยู่ที่กรรมของเรานะกรรมทายาโทเป็นผู้รับผลของกรรมทำอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดนะเราเกิดมาก็เพราะกรรมกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะกรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยอย่างกรรมังกริสามิกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสสามิเราทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแน่นอนนั้นตรงนี้โยมญาติทั้งหลายสุขทุกข์อยู่ที่การกระทำของเรานะเราสร้างเหตุดีความสุขก็เกิดสร้างเหตุที่ไม่ดีความทุกข์มันก็จะเกิดนั้นเราพึงเลือกทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นกรรมดีเราก็จะได้มีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันโดยเฉพาะความสุขในปัจจุบันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนนั้นพึงปรารถนาในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยยุคข้อมูลข่าวสารรวดเร็วมากอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเรารู้ทันกันนะไม่ว่าจะเป็นในชุมชนเมืองหรือชุมชนในชนบทก็แล้วแต่นะข่าวคราวต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งดีทั้งไม่ดีทุกคนรู้พร้อมๆกันนั้นความสุขความทุกข์ก็เช่นเดียวกันเราพึงรู้เหตุที่ก่อให้เกิดความสุขแล้วก็ทำสิ่งนั้นทำเหตุนั้นส่วนเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เราก็อย่าไปทำปล่อยวางเราจะได้ไม่ต้องทุกข์เพราะเราสร้างเหตุที่ดีโดยเฉพาะความสุขในปัจจุบันการดำรงชีวิตการหาอยู่หากินโยมญาติทั้งหลายเป็นเรื่องที่เราทุกคนนะโยมญาติทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันอยู่สม่ำเสมอนะเราชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหลักธรรมคำสอนที่จะทำให้เราผู้ประพฤติปฏิบัติพ้นจากความทุกข์ในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันเรียกว่าเราสร้างประโยชน์ในโลกปัจจุบันเรียกว่าเราสร้างประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดความสุขในปัจจุบันตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าทิฏฐธรรมมีกัตถประโยชน์ประโยชน์ในโลกปัจจุบันรั่วประโยชน์ทันตาเห็นอุทานสัมปทาอรักสัมปทากัลยาณมิตรตาแล้วก็สมชีวิตาเพื่อให้มีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขทุกยุคทุกสมัยทุกสถานที่บรรดาธรรมะ4ประการนั้น1อุทานสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันความหมั่นความขยันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านอุทานะแปลตามศัพท์ก็คือการลุกขึ้นการลุกขึ้นตรงกันข้ามกับการนอนบุคคลผู้เอาแต่นอนนะอันนี้ก็ประโยชน์เกิดน้อยอ้างความหนาวความร้อนความหิวกระหายอ้างเช้าสายบ่ายเย็นแล้วไม่ลุกขึ้นทำการทำงานอันบุคคลผู้มีความต้องการทรัพย์สมบัติมีงานทำต้องทำงานไม่เห็นงานยากงานใหญ่เป็นของเหลือวิสัยงานง่ายงานเล็กงานน้อยเป็นของต่ำต้อยไม่ทำการทำงานเป็นคนเจ้าสำราญชอบความสะดวกสบายคอยเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนักรักงานเบาหน้าหวังแต่สนุกไม่นึกถึงความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าในที่สุดก็กลายเป็นคนที่งอมืองอเท้าเฝ้าแต่เพ้อคอยแต่ฝันสร้างวิมานในอากาศช่วยตัวเองก็ไม่ได้ซ้ำยังเป็นภัยเป็นภาระของสังคมอีกด้วยนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ต้องการความสุขจำต้องมีความมุ่งมั่นเพื่องานรักงานถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานถึงแม้จะลำบากตรักตรำก็จำต้องสู้สู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังฟันฝ่าความทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการเหมือนว่าวต้านลมฉะนั้นธรรมดาในญาติโยมทรัพย์มีอยู่ในดินศีลมีอยู่ในน้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าว
บุคคลผู้ขยันหมั่นประกอบจึงจะผ่านพบประสบกับความสำเร็จแต่ถ้าเกียจคร้านงานหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ย่อมมีชีวิตเป็นอยู่อย่างอนาถาคือพึ่งตนเองก็ไม่ได้พึ่งคนอื่นก็ไม่ได้ในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนที่จะพึ่งตนเองได้จำต้องมีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งอดทนขยันขันแข็งจึงจะแสวงหาทรัพย์สินสมบัติเงินทองเข้าของเครื่องใช้ไม้สอยได้สะดวกสบายนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าการที่เราตื่นขึ้นมาทำงานหรือว่าลุกขึ้นมาทำการทำงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งนั้นเราพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีตื่นมาทำหน้าที่ของตนนะซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ตื่นมาประกาศพระศาสนาให้กำลังใจโยมญาติที่ตื่นแต่เช้าที่ต้องมาประกอบสัมมาอาชีพนะทำมาค้าขายหรือมีธุระปะปังต้องเดินทางไปทำธุระต่างถิ่นต่างที่นะก็ขอให้มีความสุขมีธรรมะเป็นกำลังใจแต่เช้ามืดเลยทีเดียวเรียกว่าเราต่างก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตนเองกันต่อไปนะนั้นตัวนี้ฝากญาติฝากโยมว่าขยันทำมาหากินนั่นแหละดีแล้วอย่าไปเกียจคร้านเกียจคร้านไม่ดีเพราะความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งนะโทษที่เกิดจากความเกียจคร้านก็จะทำให้เราเนี่ยลำบากทำให้เราอยู่ไม่ค่อยดีมีความทุกข์นะคำว่าขี้เกียจอย่างเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่ถ้าขี้เกียจแล้วจะไม่ผ่านพบกับความเจริญลูกหลานถ้าขี้เกียจเรียนก็ไม่ฉลาดพ่อแม่ถ้าขี้เกียจทำงานลูกหลานก็ไม่มีอนาคตพระสงฆ์องค์เนรถ้าขี้เกียจปรดญาติปรดโยมไม่บิณฑบาตแล้วก็ลืมกิจหน้าที่ของตนเองไปนะหรือว่ากิจวัตรก็ไม่ได้ทำนั้นตัวเนี้ยเรียกว่าเราทุกคนทุกท่านต่างก็ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์นั่นแหละจะเป็นบ่อเกิดของความสุขในภพภูมิปัจจุบันอยากรวยก็ต้องขยันอย่าไปฝันอะไรแบบหลุมหลงเล้งนอนหลับแล้วก็ฝันในยามค่ำคืนเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าฝันกลางวันเนี่ยฝันอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากรวยอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานมันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าฝันแบบลมๆแรงๆนะเอาเป็นว่าเราทุกคนนั้นต้องรู้จักคำว่าขยันนะเมื่อเราขยันทำมาหากินแล้วมีทรัพย์สินเงินทองแล้วนะมีข้าวของต่างๆแล้วทำยังไงทำอย่างไรจึงจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นตามหลักศาสนาก็คือต้องมีอารักขาสัมปทานะถึงพร้อมด้วยการรักษาตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยกำหนดให้มีส่วนรักษาทรัพย์ที่เราแสวงหามาได้ไม่ใช่หามาได้เท่าไหร่ก็จ่ายไปจนหมดสิ้นรายได้นั้นเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือเพราะบุคคลบางคนมีรายได้มากหากแต่ไม่มีรายเหลือเลยบางคนมีรายได้ไม่มากหากแต่ยังมีรายเหลืออยู่บ้างนะการรู้จักรักษารู้จักจัดสรรปันส่วนคำนวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับก็นับว่าเป็นลักษณะของอารักขาสัมปทาการรักษาในที่นี้จึงมีลักษณะคล้ายกันกับการสะสมดินของปลวกนะปลวกซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กสะสมดินทีละนิดทีละนิดติดต่อกันไม่นานไม่ขาดสายที่สุดจนกลายเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่หรืออุปมาเหมือนกับน้ำเต็มในตุ่มเมื่อถูกตักออกบ่อยๆก็ค่อยๆหมดไปบุคคลจึงควรฉลาดในการที่จะหาทรัพย์ใหม่ฉลาดในการบูรณะทรัพย์เก่าฉลาดในการเก็บรักษารายได้ที่ควรเก็บฉลาดในการประหยัดระมัดระวังและก็ทนุถนอมและการซ่อมบำรุงรักษาตามหลักที่ว่าเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายตามความหมายที่ว่ามีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ดังนี้ต่อมาก็คือกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีเพื่อนที่ดีในที่นี้ก็หมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของการคบหาสมาคมเพราะเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะร่วมกันกับบุคคลอื่นนะมีคนอื่นมาเป็นมิตรเป็นสหายกล่าวคือร่วมความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์การร่วมกันบุคคลอื่นนั้นเนี่ยสำคัญสุดก็คือการร่วมความคิดถ้าร่วมความคิดกับคนไม่ดีวิถีชีวิตจะไม่ราบรื่น
ข้าวรกข้าวพงเมื่อร่วมความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมก็ดีผลประโยชน์ก็พลอยได้เรื่องมิตรหรือเพื่อนเนี่ยญาติโยมบุคคลจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีเพราะมีทั้งมิตรแท้และก็มิตรเทียมส่งผลต่อความเสื่อมและความเจริญแห่งการดำเนินชีวิตเมื่อได้กัลยาณมิตรชีวิตก็จะสงบสุขปลอดภัยเมื่อได้มิตรปฏิรูปชีวิตก็จะสู้ผอมตรอมตรมเสียสิ้นเรื่องมิตรเนี่ยญาติโยมจำเป็นที่จะต้องเลือกเฟ้นพอสมควรก่อนที่จะสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็คบหาสมาคมร่วมความคิดร่วมการงานร่วมผลประโยชน์ถ้ามีลักษณะเป็นมิตรเทียมปากหวานก้นเปรี้ยวชีวิตก็จะห่อเหี่ยวประสบกับความวิบัติขัดข้องจำต้องรู้เท่าทันถึงมิตรแท้แล้วก็มิตรเทียมโดยเฉพาะเพื่อนกินเพื่อนนอนถ้าว่าเป็นเพื่อนที่สำคัญนะกล่าวสั้นก็คือสามีกับภรรยาถ้าเป็นเพื่อนที่ดีจะมีความสุขกายสบายใจเป็นคู่สร้างคู่สมถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีจะมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจสมบัติที่หามาได้ก็จะอันตรธานสูญหายคนโบราณทั้งหลายจึงกล่าวเตือนเอาไว้ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นปีมากได้เพื่อนตายยอมถ่ายชีวาวาดหายากฝากผีไข้อยากแท้จะหาเพื่อนผู้รักษาความเป็นมิตรเสมอต้นเสมอปลายนั้นนะโยมญาติทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรน่าเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ยามเจ็บเยี่ยมไข้ยามตายเยี่ยมผีคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมีความจริงใจต่อกันนะเรียกว่าไว้ใจกันได้ส่วนคำว่าสมชีวิตาการเลี้ยงชีพตามความเหมาะสมความเหมาะสมก็เป็นหลักที่สำคัญนะโยมนะความเหมาะสมนั้นเนี่ยขยายความก็คือว่าไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้อัตคัดนักหลักของความเหมาะสมโดยตรงก็คือความประหยัดทรัพย์ออมสินหมายถึงรู้จักประมาณในการจับจ่ายซื้อขายให้เป็นไปในลักษณะที่พอดีพอเหมาะพอควรตามสำนวนแห่งบทกลอนที่ว่ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งขาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจแม้ในพระพุทธศาสนาก็มีสุภาษิตกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่ไว้ว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุแปลว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อการรู้จักประมาณก็คือการที่เรารู้จักคำว่าพอเพียงในยุคสมัยปัจจุบันนิยมญาติทั้งหลายอะไรอะไรมันก็ต้องจับจ่ายซื้อขายเรียกว่าของซื้อของขายราคามันก็ไม่เหมือนดังเดิมมันก็แพงขึ้นนะไม่เฉพาะแต่น้ำมันอื่นๆมันก็แพงตามมานะนั้นเราดำรงชีวิตเราก็ต้องพิจารณาถึงว่าอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายยิ่งใกล้ที่จะเปิดภาคเรียนเปิดการศึกษาลูกหลานจะต้องศึกษาเล่าเรียนนะเปิดเทอมเนี่ยใช้จ่ายแน่นอนรัฐก็บอกว่าให้เราเรียนฟรีลูกหลานเราเรียนฟรีอันนี้ก็จริงไปตามนั้นแหละนะเรียนก็ฟรีนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นเงาตามตัวมานะไม่มีก็ต้องหาไม่พอก็ต้องเพิ่มเพื่ออนาคตของลูกของหลานให้เขาได้มีการศึกษานะพ่อแม่ก็ยอมจ่ายก็ดีพ่อแม่ที่มีเงินเดือนประจำหรือเบิกค่าใช้จ่ายได้แต่สำหรับโยมญาติทั้งหลายสระแสระยืงเนี่ยสระเนี่ยแสระเธอซีเราซีมาไงมาไงบางทีก็ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างแต่พอถึงเวลาที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของบุตรธิดาบางครั้งก็ต้องไปหยิบยืมกู้หนี้ยืมสินหรือจำนองจำนำของที่มีค่าเพื่อลูกหลานได้มีอนาคตก็เข้าใจในส่วนนี้ก็เอาเป็นว่าเราอยู่แบบรู้ตัวก็แล้วกันนะบางเรื่องก็ประหยัดบางเรื่องมันก็ประหยัดไม่ได้แล้วแต่ความจำเป็นตามนั้นแหละโยมญาติทั้งหลายไม่มีใครรู้ตัวเราเท่ากับเรารู้ตนเองแต่ว่าธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมะเป็นของกลางๆเราสามารถที่จะนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนได้คำว่าประมาณในพระบาลีเนี่ยชี้ถึงความเหมาะสมความสมควรความเหมาะเจาะสมส่วนพอดีคำว่าพอดีก็คือเป็นคำย่อการกระทำที่พอกับดีเรียกว่าพอดีอย่าให้หย่อนดีอย่าให้เกินดีกินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีเป็นต้น
นะความพอดีไม่มีก็เป็นทุกข์นะโยมนะฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินไปนะเรียกว่าพอดีไม่เป็นมันก็ทุกข์เองความมีไม่พอก็เป็นทุกข์ความพอไม่มีก็เป็นทุกข์บุคคลจึงควรที่จะสร้างความพอให้มันมีเรียกว่ารู้จักพอบ้างแล้วก็สร้างความพอให้เกิดขึ้นความเป็นผู้รู้จักพอดีในการแสวงหาในการรักษาแล้วก็ในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์จึงนับว่าประเสริฐจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจในภายหลังเพราะถ้ามีเกินใช้ได้เกินเสียจัดเป็นความพอดีหรือพอเพียงถ้าเสียเกินได้ใช้เกินมีจัดเป็นความพอไม่ดีหรือไม่พอเพียงหลักแห่งสมชีวิตาความเป็นผู้มีชีวิตที่เหมาะสมก็คือความเป็นอยู่ตรงกลางระหว่างความฟุ่มเฟือยกับความอัตคัดและจัดเป็นหลักแห่งการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สมบัติให้มันเหมาะสมสมควรพอดีพอเพียงแล้วก็รู้ประมาณเพื่อเป็นหลักการแก้ปัญหาการครองชีพของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์และความสุขในปัจจุบันเพราะอดีตนั้นเนี่ยเป็นเพียงความฝันนิยมนะปัจจุบันจึงเป็นเรื่องของความจริงสิ่งที่ทรงคุณค่าก็คือการค้นหาถึงอดีตและพัฒนาในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันดีก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีและจะเป็นอนาคตที่ดีเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในการดำรงชีวิตของเราพุทธศาสนิกชนบุคคลนี้จึงควรที่จะดำเนินชีวิตตามหลักสมชีวิตาก็คือความมีชีวิตที่พอดีพอเหมาะไม่แคบไม่กว้างไม่สูงไม่ต่ำดำรงชีวิตแบบพอประมาณเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากกว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมสูงนักมักจะลอยไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาล นั่นเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านเราเกิดมาบนโลกใบนี้เราก็ต้องการความสุขนั้นความสุขจะเกิดมีได้ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการแสวงหาสุขทางโลกกับสุขทางธรรมนะสุขทางโลกก็คือการมีอยู่มีกินดังที่ได้กล่าวไปแล้วขยันหาคืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมั่นนะคือ

ที่เหมาะสมคือรู้จักกำหนดรายได้แล้วก็รายจ่ายให้มันพอเหมาะพอดีนะไม่ให้มันฟืดเคืองมิให้ฟืดเคืองหรือว่าฟุ่มเฟือยให้รายได้เหนือรายจ่ายเพื่อสร้างหลักปักฐานชีวิตให้มีความมั่นคงดำรงอยู่อย่างมีความสงบสุขและเกื้อกูลบุคคลอื่นตามกำลังทรัพย์สติปัญญาและก็ความสามารถไม่ประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคและก็ในชีวิตสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองให้เรานั้นเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองและสังคมสงบสุขในส่วนนี้ชื่อว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้สร้างความสุขให้เกิดมีแก่ตนแก่บุคคลในครอบครัวได้ด้วยความขยันด้วยการรู้จักเก็บออมด้วยการรู้จักคบเพื่อนเป็นคนดีและก็เลี้ยงชีวิตตามความเหมาะสมความรู้ความสามารถหรือมีรายรับรายได้รายจ่ายแล้วก็รายเหลือตามที่เรานั้นพึงมีชีวิตของคนเราก็มีความสุขแล้วและการดำรงชีวิตจะให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นนั้นก็คือบุคคลเรานั้นในยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่มีกายสงบมีวาจาสงบแล้วก็มีจิตใจที่สงบที่เราเรียกว่าสันตบุคคลก็คือความมีตนเป็นคนดีความสุขเกิดมีแน่นอนก็คือความเป็นผู้ที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีแล้วก็มีความประพฤติดีความสุขก็จะมาตามหลักธรรมที่เราปฏิบัตินี่แหละความรู้ดีก็หมายถึงความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนแล้วก็รู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลแล้วก็รู้จักชุมชนด้วยตลอดจนความเป็นผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้ดีรู้อย่างนี้จะทำให้ชีวิตเรานั้นเนี่ยมีความสุขต่อมาก็คือความสามารถดีนะคือความสามารถดีแล้วก็ความสามารถจัดความสามารถในการทำแล้วก็ในการจัดนั้นเนี่ยเป็นหลักการสำคัญในการทำงานหากขาดการอย่างใดอย่างหนึ่งจึงไม่เชื่อว่ามีความสามารถกล่าวคือต้องทำได้ด้วยต้องจัดได้ด้วยปากก็เก่งมือก็เก่งปากสั่งได้มือก็ทำได้นั่นเองนะมีความประพฤติดีหมายถึงการประพฤติตามพระธรรมคำสอนแล้วก็พระวินัยคือคำสั่งอันเป็นหลักศีลหลักธรรมในพระพุทธศาสนารวมถึงขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามอันบุคคลผู้มีความประพฤติดีเนี่ยย่อมมีนิสัยที่สุภาพนะนิสัยที่สุภาพก็หมายถึงความเป็นผู้ที่มีความเรียบร้อยทางกายวาจาความสุภาพก็คือความดีคนสุภาพก็คือคนดีคนดีนั้นไม่ใช่ดีเพราะรูปสวยไม่ใช่ดีเพราะรวยทรัพย์ไม่ใช่ดีเพราะชาติตระกูลหากจะดีเพราะความเป็นผู้ที่มีความดีเมื่อทำดีพูดดีคิดดีก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่มีความรู้ดีสามารถดีและประพฤติดีแล้วเชื่อว่าความสุขย่อมที่จะเกิดมีในชีวิตของเราอย่างแน่นอนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระจบรายการกติธรรมประจำวันแล้วก็อย่าลืมทำบุญตักบาตรหรือเตรียมตัวไปวัดปฏิบัติธรรมตามวิถีของความเป็นชาวพุทธส่วนพระผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลา 12:00 นของวันนี้จะเดินทางไปเทศน์โปรดญาติโยมที่บ้านนนรังปอแดงตำบลช่องแมวอำเภอลำธเวนชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นการเทศน์งานบุญฉลองอัฐิพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่

0: ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่ว

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.5 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับในช่วงเช้าๆรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.ก็มานั่งต่อจากท่านพระอาจารย์มหานิมิตนะครับสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่ชมผ่าน Facebook Live นะครับคุณสุเทียนทองคำน้องเต้ฟังอยู่นะครับน้องเต้สุวัจนีประโลมรำแล้วก็ผู้ดำเนินรายการอีกคนหนึ่งผมใช้คำว่าผู้ดำเนินรายการเลยนะครับผู้จัดรายการร่วมนะครับคุณพี่บุญเรียนที่รักและก็แฟนรายการที่ตื่นมาฟังทางหอกระจายข่าวขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยนะครับเปิดแต่เช้าเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลบ้านบัวผมนี่ชื่นชมจริงๆครับตื่นแต่เช้ากันนะฟังพระอาจารย์ตั้งแต่ตีห้านู่นล่ะนะหลังจากนั้นท่านก็จะ เรียกกันว่าฟังต่อเนื่องเลยไปจนถึงนู่น7 นาฬิกานะปิดหอกระจายข่าวก็ทำงานทำการกันฟังเรื่องราวจากสวท.แล้วเนี่ยผมการันตีได้เลยนะครับว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะไม่ใช่หน้าอย่างเดียวนะครับเชื่อถือได้เลยเพราะว่าสวท.คือสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยเราที่มีการส่งออกอากาศและก็มีการกลั่นการกรองข่าวแต่ละข่าวเนี่ยออกมาในช่วงต้นชั่วโมงบ้างในช่วงของการสื่อสารผ่านระบบต่างๆนะครับทั้งเพจ Facebook ทั้งเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับว่านี่คือสวท.บุรีรัมย์และถามว่าภาคประชาชนเนี่ยมายุ่งมาเกี่ยวมาอยู่กับสวท.ได้ยังไงเป็นสถานีอีกไม่กี่แห่งของประเทศไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาทำหน้าที่มาสื่อสารมาแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนผ่านคลื่นวิทยุอย่างทุกวันนี้นะวิทยุก็ยังเหลืออยู่แค่ระบบเดียวคือระบบ FM 101.75 MHz และก็ท่านก็ชมผ่าน Facebook Live ไปด้วยนะครับนี่คือสวท.บุรีรัมย์โดยท่านผู้อำนวยการวีรยุทธน้อยพรหมแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ใจดีทุกคนครับไม่เชื่อท่านเข้ามานะที่สวท.บุรีรัมย์วันนี้ผมอยู่กับคุณตินฤทธิชัยคดประโคนคุณพี่บุญเรียนไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเพลงไพเราะเพลงที่ดีๆเนี่ยคุณติ่นทั้งนั้นเลยนะครับรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.ในช่วงเช้าวันเสาร์อาจจะช่วงเวลาไม่มากนะครับแต่เป็นเพียงรายการที่มาเติมเต็มนะบางเรื่องเนี่ยท่านรู้หมดละเช่นเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพคนไทยมีสิทธิ์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2545ท่านก็ไปคิดดูนะครับว่าเดิมมีบัตรทองก่อนมีบัตรทองอะไรยังไงเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ยังไงมาจนถึงทุกวันเนี่ยท่านฟังครับระบบหลักประกันสุขภาพคือระบบที่สร้างให้คนไทยไม่หมดเนื้อหมดตัวนะทำไมผมพูดอย่างนี้ครับต้องพูดครับก็เพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเจ็บใครป่วยไปหาคุณหมอไปหาคุณพยาบาลเนี่ยคิดเรื่องเงินเรื่องของการเดินทางเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ายุกค่ายาบางท่านเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงถึงกับหมดไรหมดนาเลยนะครับอย่าทำเป็นเล่นนี่ในอดีตครับก่อนปี2545ก่อนจะมีระบบหลักประกันสุขภาพก่อนจะมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆครับส่วนข้าราชการก็ไม่ต้องซีเรียสกับเขาหรอกครับเพราะเขาใช้สิทธิ์นี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วนะเขาเป็นข้าราชการตัวเขาเองคุณภรรยาคุณสามีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกของข้าราชการเขาก็รักษาฟรีมาโดยตลอดนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาใช้เงินส่วนตัวเขาเองไปกองไว้นะเรียกว่ากลุ่มที่ทำงานในสายอาชีพและก็ทำเรื่องของระบบประกันสังคมนี่แหละครับ3ระบบเนี่ยที่ดูแลคนไทยของเราให้อยู่รอดปลอดภัยแต่ระบบหรือว่าคนที่เข้ามาสู่ระบบมากที่สุดก็คือคนที่ใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพผมมักจะใช้คำว่าใช้สิทธิ์บัตรทองนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่ในหมู่บ้านนะแล้วก็ในประเทศเนี่ยเป็นลำดับต้นๆของคนไทยเลยมีเลข13หลักเขาก็สามารถมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพสิทธิ์ราชการไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้สิทธิ์ราชการทั้งหมดนะครับถ้าเราเจาะลึกๆเป็นรายละเอียดไปเนี่ย
คุณลูกของข้าราชการเนี่ยพออายุครบ20ปีเขาก็จะถูกปัดโดยอัตโนมัติไปใช้สิทธิ์บัตรทองเช่นกันนะครับยกเว้นเขาไปสอบข้าราชการได้เขาก็ใช้สิทธิ์ข้าราชการนั่นเวลาเขาเจ็บป่วยไปใช้สิทธิ์นะครับสั้นๆทบทวนสั้นๆเรื่องของสิทธิ์ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ระบบหลักประกันสุขภาพทำมาอย่างต่อเนื่องทำมาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายนะใช้กฎหมายใช้พระราชบัญญัติฉบับเนี้ยไป1ปีแล้วเขาจะกลับมาสอบถามนะกลับมาถามณวันนี้รูปแบบเปลี่ยนไปครับเดิมเนี่ยถ้าเป็นการสอบถามเนี่ยก็จะมีการสอบถามตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไปเป็นระดับเขตแล้วก็ไปต่อประเทศเดี๋ยวนี้ก็ทำครับแต่เปลี่ยนระบบจากการทำร่วมกันโดยการลงสู่เวทีการประชุมร่วมกันเก็บข้อมูลร่วมกันเนี่ยอาจจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งนะเหมือน2วันที่แล้วเนี่ยสปสช.เขต9นครราชสีมาที่รับผิดชอบนครชัยบุรีเนี่ยเขาก็เปิดรับฟังความคิดเห็นนะปีนี้เขาจัดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับองค์กรเอกชนนะโดยเมื่อวันที่6เนี่ยทางคุณอัศดาวุฒิสารสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มสปสช.เขต9กับเจ้าหน้าที่ของสปสช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปรับฟังความคิดเห็นไปทำความเข้าใจระหว่างเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะมีความเห็นอะไรบ้างนะมีสิ่งที่การเสริมสร้างองค์ความรู้ความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีเวทีเรียกว่าสื่อให้ก่อนนะลำดับแรกเนี่ยมีการรวมคนเชิญคนที่เป็นตัวแทนนะไม่ใช่เชิญคนทั้งหมดหรอกครับท่านฟังเชิญคนที่เป็นตัวแทนทั้งภาคเอกชนประชาชนภาคราชการโดยเฉพาะมาหลังๆเนี่ยจะมีเรื่องของเชิญคณะทำงานที่เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะอยู่ที่รพสตที่ถูกถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเขตนครชัยบุรีของเราเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิเนี่ยมีการถ่ายโอนรพสตไปสังกัดกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเยอะนะครับ2จังหวัดเนี่ยส่วนบุรีรัมย์กับสุรินทร์เนี่ยก็จะทยอยโอนว่าด้วยเรื่องของ ประธานโทษนะครับเรื่องของรพสตไปยังสังกัดยังอบจ.เช่นกันแต่เพียงแค่ว่ากฎหมายเนี่ยมีให้โอนละแต่จังหวะมันอาจจะยังไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เชิญกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนมาดูว่าความต้องการหรือว่าสิ่งที่อาจจะต้องไปเติมเต็มไปเขียนเป็นระเบียบให้กับทางเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพเหมือนที่ผมบอกนะครับ1ปีจะกลับมาถามครั้งหนึ่งว่าการให้บริการของโรงพยาบาลหรือว่าสิ่งที่สิทธิ์ที่ควรจะได้อะไรประมาณนี้มันคืออะไรหรือได้แล้วพอหรือยังต้องปรับปรุงคุณภาพหรือเปล่าสปสช.เขามีวิธีการนะครับซึ่งวันนี้หลายท่านบอกว่าฟังแล้วเนี่ยถ้าอยากเติมเต็มอยู่บุรีรัมย์อยู่สุรินทร์อยู่ชัยภูมิไม่ได้ไปประชุมกับโคราชเนี่ยเติมเต็มได้ไหมตอบว่าได้ครับเขามีทางเพจทั้งเฟซบุ๊กทั้งระบบข้อมูลนะข้อมูลต่างๆหรือแม้แต่โทรศัพท์ครับ1330เติมเต็มได้ตลอดเลยนะครับท่านคิดว่าอยากจะเติมเรื่องอะไรหรือว่าท่านลองไปเปิดดูก่อนว่าสิทธิ์ที่สปสช.ทำไว้แล้วเนี่ยมันพอหรือเปล่านะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเขาก็จะมีการประมวลและก็เก็บเป็นข้อมูลส่งไปยังในระดับประเทศสปสช.ทั้งประเทศมี13เขตก็ส่งไปแล้วก็จะมีการประมวลโดยนักวิชาการโดยนักกฎหมายเนี่ยอันไหนที่สามารถดำเนินการได้เลยหรือดำเนินการแล้วแหละแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เขาก็จะเติมเต็มได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องแรกที่สปสช.มาเติมเต็มแล้วก็มาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับเรื่องที่2ครับซึ่งเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นกันเพราะว่าผมแจ้งท่านผู้ฟังไปสัปดาห์ที่แล้วก็เติมนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมาขอเติมอีกครั้งหนึ่ง1พฤษภาถึง31สิงหาครับเขาทำอะไรครับเชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนนะหรือว่ามีความต้องการจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีครับมีการฉีดทุกปีนะครับท่านฟังปีนี้สปสช.เนี่ยทั้งประเทศเลย
ขาจัดสรรที่ 7.1 ล้านโดสนะ 7.1 ล้านโดสนี่แหละนะครับก็ท่านสามารถไปฉีดวัคซีนหรือว่าไปรับวัคซีนได้ นะครับเพราะว่าในการมองภาพรวมของประเทศเนี่ยสปสช.กับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามองเป้าไว้ที่ต้องไม่น้อยกว่า80%หมายความว่าในกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะไปฉีดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง80คนขึ้นละนะส่วนจะได้มากขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติเพราะว่าในการพูดการสื่อสารมันพูดง่ายครับแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่จะต้องจัดสรรลงไปในแต่ละเขตวัคซีนไข้หวัดเนี่ยมันเป็นวัคซีนประจำปีที่จะนำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับทำไมเด็กก็ต้องมีการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต้องมีการฉีดวัคซีนเพราะว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นโรคที่มาตามฤดูกาลช่วงนี้ถ้าท่านฟังตื่นขึ้นมาก็จะสว่างแล้วนะครับตีห้ากว่าจะหกโมงเนี่ยสว่างแล้วแล้วก็หลายคนตื่นขึ้นมาก็อาจจะมีเรื่องของความสดใสร่าเริงอ่ะก็ไม่ว่ากันแต่บางท่านโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านเนี่ยท่านตื่นยากนะท่านมีโรคภัยไข้เจ็บนะก็อันนี้แหละครับที่ทางสปสช.กับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองว่าท่านควรที่จะมีเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโดยเฉพาะสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เอาเขต9ของเราแล้วกันนะครับนครชัยบุรีเนี่ยมีรายงานพบว่าสะสมจำนวนมากเลยนะรายงานเนี่ยเป็นรายงานจากสปสช.เขต9โดยมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับการเร่งรัดฉีดวัคซีนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนจึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะป้องกันได้อะไรที่ป้องกันได้ป้องกันครับเหมือนผมมาเชิญชวนท่านฟังออกกำลังกายบ้างไหมยืดเหยียดบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับมีเรื่องเล่านิดหนึ่งสั้นๆนะครับก็มีโอกาสออกกำลังกายในช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับผมจะมีการปั่นจักรยานนะครับไปทางนู่นเลยทางอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากในช่วงของไปถึงนี่ก็ประมาณสักตีห้านิดๆนะยังไม่สว่างดีก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นบุคคลที่เรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาสามารถอยู่จนถึงเช้าได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่มาจากไหนนะเราไปเห็นในช่วงของเช้าๆแล้วเขาน่าจะมีความสุขกับการสนุกสนานอะไรประมาณนั้นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าไปก็เจอทุกเสาร์ทุกอาทิตย์แหละครับนะริมสันเขื่อนก็จะมีบรรยากาศที่ดีๆวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาอาจจะยังไม่ต้องการที่จะพักผ่อนหรืออาจจะพักผ่อนในช่วงกลางวันก็ไม่รู้นะครับก็เขาก็ทักทายกันแต่เราก็ไม่กล้าทักทายเขาหรอกนะครับเพราะว่าเห็นกลุ่มใหญ่ๆนี่ก็กังวลว่าเขาอาจจะมีเรื่องราวคุยกันเยอะนะครับก็ฝากเป็น เรียกกันว่าดูแลกันนะคนเศรษฐกิจขนาดนี้ก็ยังมีคนเด็กมีวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับมีความสุขทั้งคืนนะครับทั้งคืนอ้าวมาต่อที่กลุ่มผู้สูงอายุเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยวันนี้นะครับท่านสามารถดำเนินกิจกรรมหรือว่าสอบถามได้ 2-3 ทางนะครับทางแรกเลยคือให้อสม.ไปถามรพสต.ซิว่ารพสต.ของเราเนี่ยมีคิววันไหนหรือว่าได้วัคซีนมาแล้วให้บริการแล้วหรือยังเหมือนคุณธัญญาบอกว่า1พฤษภาถึง31สิงหาในพื้นที่ตำบลของเราเนี่ยรพสต.ของเราไปเบิกวัคซีนมาฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือยังนะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวผมจะบอกนะครับท่านที่อาจจะสงสัยไม่ไปหรอกแต่อยากสอบถามก็ลองกดโทรศัพท์ดูนะครับ1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับลองถามดูนะครับส่วนอีกทางหนึ่งถ้าเป็นคนสมัยนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือท่านผู้ฟังครับเขาก็จะกดไปที่แอปเป๋าตังเพื่อสอบถามผ่านระบบสปสช.เนี่ยหรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆเนี่ยเขามีวิธีการนะครับเด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นหลังๆอาจจะไม่ใช่เด็กนะครับแต่ว่าคนที่เรียกว่าเก่งนะในโลกโซเชียลเนี่ยเขาจะดูเรื่องราวของการสอบถามข้อมูลที่ผมพูดอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวนิดเดียวครับเขาไปดูแลไปสามารถศึกษาค้นคว้าในแอปพลิเคชันได้เยอะแยะมากมายนะครับโรคนะโรคประมาณสัก7
ลุ่มที่เขามีกลุ่มที่จะให้วัคซีนในช่วงของก่อนฤดูฝนหรือว่าก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะมีการสำรวจแล้วเขาก็มีข้อมูลมาระดับหนึ่งนะครับกลุ่มแรกเลยคือหญิงตั้งครรภ์อายุ12คือหมายถึงอายุครรภ์นะ12สัปดาห์ถึง20สัปดาห์เนี่ยอันนี้คล้ายๆว่าเขาบังคับฉีดเลยท่านไปที่โรงพยาบาลไปฝากครรภ์เนี่ยอันนี้เขาจะมีการฉีดวัคซีนให้มีให้บริการตลอดเลยนะครับกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่2ก็คือเด็กอายุ6เดือนครับเกิดมาได้6เดือนถึง5ปีอันนี้ก็คล้ายๆว่าจะคล้ายๆไม่ถึงกับบังคับนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาไปฉีดวัคซีนได้นะครับกลุ่มนี้สำคัญครับเพราะกลุ่มเด็กเนี่ยนอกจากจะมีน้อยแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาอย่างดีการให้วัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคเคยได้ยินไหมครับกลุ่ม7โรคเนี่ยเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายผู้ป่วยมะเร็งอันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มจำเป็นนะบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยบางทีคุณญาติคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยรู้นะญาติเขารู้ว่ากลุ่มเราเนี่ยจำเป็นต้องฉีดกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานมีไหมครับแถวบ้านท่านผู้ฟังแถวบ้านพี่บุญเรียนเนี่ยมีไหม หรือว่าคุ้มที่น้องเต้สุวัจนีเนี่ยไปดูเนี่ยมีกลุ่มเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าถ้ามีก็บอกว่ารีบไปรับวัคซีนนะครับกลุ่มต่อมาครับมีหรือเปล่าในหมู่บ้านของท่านกลุ่มผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปมีไหมครับถ้าตอบว่ามีก็นั่นแหละกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะ65ปีขึ้นไปเตรียมไปฉีดวัคซีนหรือดูข้อมูลดีๆแล้วก็ไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับกลุ่มต่อมาครับคนที่เป็นโรคทารัสซีเมียแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV นะ HIV เนี่ยก็สามารถไปฉีดป้องกันได้กลุ่มที่น่าสนใจและก็อาจจะมีเยอะในปัจจุบันก็คืออันนี้เขาไม่ได้จำกัดอายุนะครับแต่มีโรคอ้วนโรคอ้วนนี่เขาวัดยังไงอ่ะก็100กิโลขึ้นน่ะท่านถึงหรือยังถ้าถึงแล้ว100กิโลขึ้นไปรับวัคซีนนะครับไปรับวัคซีนโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักเยอะๆนี่อาจจะเดินยากหรืออาจจะต้องจำเป็นต้องป้องกันเนี่ยลองนะครับลองไปแล้วไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนเพราะว่าคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคอื่นแทรกแซงอยู่ในนั้นแต่บางคนก็บอกว่า100กิโลขึ้นก็จริงแต่ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยป้องกันไว้ดีกว่าไหมครับสุดท้ายครับโรคที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้นี่คือ7กลุ่มโรคที่ผมเชิญชวนไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปี2569นี่คือรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.มาเติมเต็มมาแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะในเรื่องอื่นๆก็คงจะบอกเล่ากันประมาณว่าในช่วงนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพที่อยู่ในตำบลของท่านเนี่ยกำลังดำเนินกิจกรรมกันนะครับก็ฝากท่านผู้บริหารนะครับที่อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมก็ช่วยติดตามนิดนึงเพราะว่าในไทม์ไลน์เนี่ยเราอยากจะให้เสร็จสิ้นหรือว่างบประมาณเหลือน้อยที่สุดในช่วงของวันที่30กันยายน2569ซึ่งเป็นปีสุดท้ายประธานโทษครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569 1ตุลา2569ก็จะเป็นเรื่องของปีงบประมาณ2570นะครับทำแผนหรือยังครับถ้ายังไม่ทำก็ทำนะครับจัดขี่โครงการหรือยังถ้ายังไม่ขี่ก็ขี่นะครับเอาละครับในช่วงท้ายของรายการตามใจแฟนเพลงนะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับที่ขอไว้มาก่อนหน้านู้นเลยนะครับอ่ะก็ทยอยบอกเล่ากันต่อเจอหน้ากันก็บอกว่าเปิดเพลงนั้นเพลงนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่เปิดหอกระจายข่าวโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยขอบคุณท่านที่ติดตามทางรับฟังทางหอกระจายข่าวขอบคุณท่านผู้ฟังที่ชมผ่าน Facebook Live นะครับสวทมีประจำครับทุกรายการของสวทเป็นรายการที่น่าเชื่อถือคุณตินฤทธิชัยคดประโคนและผมธัญญาประวันรำลาไปก่อนนะครับเสาร์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วยนาว Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
9: ายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 ราย รองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
11: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกล

0: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
2: 4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
2: ไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

หินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สวทบุรีรัมย์พบกันในเช้าวันนี้ตรงกับเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9เดือนพฤษภาคม2569แรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันพระนะคะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเราวันนี้ค่ะอาจารย์จงกลสิริประภาหัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณช่างเทคนิคด้วยค่ะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศพบกันในเช้าวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์จงกลไปคุยกับคุณเจี๊ยบนะคะคุณเจี๊ยบนี่เป็นกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์หมู่9ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสวรรค์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นสาวสวยที่ขยันมากนะคะมีความคล่องแคล่วแล้วก็เก่งมากคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเขาจะพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มของเขาแล้วก็การไปหนุนเสริมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเป็นอะไรทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวค่อยฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์เกี่ยวกับระดับชั้นของนักศึกษาเพราะว่าตอนนี้จะเปิดเทอมกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากอาจารย์จินนี่กันค่ะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะเมื่อวานในตัวเมืองนี่ฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะคะอากาศสบายขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้จะมีฝนอีกไหมมาดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีอากาศร้อนแต่ก็มีฝนนะคะฝนเยอะเลยค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงนี่แหละเพราะปีนี้นี่พายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายให้หลายชุมชนทีเดียวส่วนในช่วงวันที่10ถึง14พฤษภาคมก็จะคงมีฝนอยู่นะคะแต่ลดลงค่ะร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝน 33% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ33องศาเซลเซียสสูงสุดก็ขออภัยนะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะชุ่มฉ่ำกันมานิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ฝนตกพอได้น้ำได้ท่าให้ต้นไม้ได้สดชื่นขึ้นมาหน่อยแต่เห็นหลายพื้นที่นะคะประคนชัยก็หนักทางหนองกี่นี่เห็นภาพเพื่อนๆโพสต์ขึ้นก็หนักเหมือนกันนะคะคงจะหลายอำเภอนะที่ได้น้ำฝนกันไปพอสมควรทีเดียวค่ะในช่วงนี้เพราะว่านี่ก็ใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะคะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์หมู่9ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ตามอาจารย์จงคลไปฟังเรื่องนี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์ทุกคนมีเรื่องราวดีๆจากชุมชนมาฝากอีกเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนตำบลอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภายใต้แบรนด์เพลินชิปที่นำกล้วยในท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ได้รับเกียรติจากคุณเจี๊ยบเจ้าของแบรนด์เพลินชิปมาร่วมพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นแนวคิดและเส้นทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จงโกนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพี่เจี๊ยบนะคะจากกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ทำในเรื่องของการแปรรูปผลิต ผลทางด้านการเกษตรนะคะโดยเน้นในเรื่องของกล้วยนะคะแล้วก็มีมันหวานแล้วก็มีเผือกค่ะก็วิสาหกิจของเรานะคะดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547ค่ะเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่นที่2นะคะจะเป็นเจน2ที่เข้ามาทำดำเนินงานต่อจากกลุ่มของคุณแม่นะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมอะค่ะเดิมทีแล้วก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กค่ะก็ทำขายเฉพาะในพื้นที่จะคนก็ยังไม่รู้จักนะคะก็เฉพาะอยู่ในเขตพื้นที่ของเราเท่านั้นแต่ว่าพอตัวเองกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยได้มาทำในเรื่องของการตลาดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะก็โดยปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เรียกว่าเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์เรียกว่าเปลี่ยนแบรนด์นะคะจากเดิมเนี่ยเราทำภายใต้แบรนด์แม่สมคิดตอนนี้ก็ทำให้มันดูเรียกว่าทันสมัยยิ่งขึ้นก็เลยใช้คำว่าแบรนด์ว่าเพลินชิปนะคะ
1: เพลินชิปก็คือสั้นแล้วก็จำได้ง่าย
2: ใช่ค่ะใช้เป็นสองพยางค์เพลินก็คือทานเพลินนะคะอร่อยทานเพลินชิปก็คือเป็นตัวขนมที่ทำในเรื่องของการทอดค่ะก็เลยเป็นแบรนด์เพลินชิปนะคะ
1: ค่ะแล้วคุณเจี๊ยบได้แบบได้รับการพัฒนาจากส่วนไหนบ้างไหมคะหรือว่าคิดเองทำเองตลอดเลย
2: ค่ะก็หลังจากที่เข้ามาดูในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันการศึกษานะคะในพื้นที่ของเราก็คือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะโดยหน่วยงานโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนะคะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่ในระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนให้ทั้งองค์ความรู้นะคะให้ทั้งตัวบรรจุภัณฑ์นะคะหรือว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องค่ะก็เราก็นำตรงส่วนนี้ค่ะเข้ามาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาดค่ะ
1: ค่ะแล้วสิ่งที่คุณเจี๊ยบทำอยู่ฟังแล้วแบบเพลินเลยค่ะเพลินชิปจริงๆนะคะก็อาจารย์ก็เคยได้ทานนะคะ
2: ทาน
1: ตั้งแต่รุ่นคุณยายไปที่บ้านคุณเจี๊ยบเลยอร่อยเพลินจริงค่ะแล้วสิ่งนี้ค่ะสิ่งที่ทำอยู่มันมีส่วนช่วยชุมชนยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็คือมีการรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนนะคะเราทำกิจกรรมตรงนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่ากล้วยสวยส่งตลาดกล้วยไม่ได้ขนาดส่งมาให้เราเพลินชิปจะช่วยเกษตรกรในพื้นที่ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงมากยิ่งขึ้นนะคะหมายความว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่มีกล้วยไม่ว่าจะเป็น1เครือ2เครือเรารับซื้อทั้งหมดนะคะหรือว่าเจ้าของสวนขนาด5ไร่10ไร่ที่มีจะส่งวัตถุดิบให้กับเราเราก็พร้อมที่จะรับแล้วก็นำมาแปรรูปนะคะในขณะเดียวกันไม่ใช่เป็นในเรื่องของการช่วยแค่วัตถุดิบค่ะยังเรายังมีการจ้างงานนะคะโดยเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็กลุ่มเด็กนักเรียนนะคะซึ่งว่างในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปอกกล้วยทอดกล้วยหรือในเรื่องของการแพ็คขนมบรรจุขนมเป็นหีบห่อเพื่อส่งให้กับร้านค้านะคะ
1: น่ารักมากเลยนะคะนอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ยังมีส่วนในการช่วยชุมชนให้มีรายได้นะคะถ้าอยากเจี๊ยบฝากอีกนิดนึงค่ะในช่วงท้ายรายการค่ะฝากถึงผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะหรือฝากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เผื่อสนใจที่1อยากเข้ามาเรียนรู้มายังไง2ถ้าอยากร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่องทางไหนได้บ้างคะ
2: ค่ะก็ในปัจจุบันนี้นะคะทางกลุ่มวิสาหกิจของเรานะคะก็มีการเปิดให้ทางกลุ่มอื่นสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะโดยที่เราก็ไม่ได้หวงในส่วนขององค์ความรู้เรามองดูว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะสำหรับกลุ่มที่สนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่กลุ่มได้นะคะเราจะอยู่ที่ตำบลดงอีสานอำเภอโนนสุวรรณนะคะและในขณะเดียวกันก็มีช่องทางในการติดต่ออื่นๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเข้ามาซื้อที่ในตัวจังหวัดนะคะเราก็มีขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างทวีกิจของเรานะคะหรือตามร้านกาแฟหรือร้านของฝากของบุรีรัมย์นะคะหรือจะเป็นช่องทางเพจทางการติดต่อนะคะทาง Facebook ก็เป็นภายใต้แบรนด์เราใช้ชื่อ Facebook ว่าเพลินชิปนะคะ
1: เพลินชิปตรงตัวกับตัวผลิตภัณฑ์เลย
2: ใช่ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามหรือโทรมาสั่งซื้อนะคะเรามีบริการจะส่งทั้งในแบบออนไลน์ออฟไลน์นะคะมีหมดนะคะก็สามารถโทรมาสั่งได้ที่เบอร์0992749156ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เก็บอีกครั้งค่ะเบอร์โทรค่ะ
2: 0992749156ค่ะเราผลิตภัณฑ์เรานะคะก็เป็นตัวที่เรียกว่าติดท้องตลาดแล้วเนาะตอนนี้นะคะแล้วก็ ตัวที่ทำให้ชุมชนได้ทำให้ลูกค้าได้รู้จักก็คือเป็นในส่วนของตัวกล้วยเบรกแตกนะคะซึ่งเป็นสูตรหวานธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่สารกันเสียอร่อยเพลินลิ้นจนชิ้นสุดท้ายค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเราก็มีตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำออกมาใหม่ก็คือเป็นในส่วนของตัวกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าตากแล้วก็กล้วยน้ำว้าเคลือบช็อกโกแลตนะคะหรือเป็นตัวกล้วยหนึบธัญพืชซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลไม่มีสารกันเสียไม่มีน้ำผึ้งค่ะเป็นธรรมชาติเพียวๆเลยอันนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการแก้จนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เช่นกันค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์จงกลขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ
1: น่ารักมากๆเลยค่ะกล้วยลูกสวยส่งตลาดส่วนกล้วยที่ไม่ได้ขนาดก็ไม่ถูกทิ้งเปล่าส่งมาให้เพลินชิปนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีมูลค่าสะท้อนภาพของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างชัดเจนเลยค่ะท่านผู้ฟังและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆจากชุมชนอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ทางรายการของเรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณเจี๊ยบเจ้าของแบรนด์เพลินชิปเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะคะของชุมชนตำบลอีจานซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะและถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจเข้าเยี่ยมชมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็

0: ก็นี่ดีจริงๆนะคะคุณผู้ฟังก็ในรหัสที่อำเภอโนนสุวรรณเราก็รู้กันอยู่เนาะโนนสุวรรณนี่เป็นพื้นที่ที่มีสายน้ำแร่ธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้เยอะมากโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟนะเป็นดินแดนภูเขาไฟอีกแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์บ้านเราภูเขาไฟบ้านเรามี6ลูกใช่ไหมคะช่วงนี้นี่หน้าทุเรียนแล้วด้วยนะเห็นเปิดจองเมื่อวานก็เห็นมีมาขายอยู่แถวสำนักงานพาณิชย์นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็คงจะมีทยอยมาขายนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มตัดกันละนะคะกล้วยเพลินชิปนี่เดี๋ยวดูหน้าตาทางภาพนะคะที่อาจารย์จงกลส่งมาให้เนี่ยโอ้น่าทานมากนะคะแล้วที่น่าสนใจก็คือกล้วยที่นี่เป็นกล้วยที่ปลูกบนดินภูเขาไฟในพื้นที่สายน้ำแร่ธรรมชาติกล้วยเบรกแตกกล้วยอบเนยยังมีมันมีเผือกอบเนยด้วยนะคะกล้วยตากกล้วยหนึบธัญพืชนี่กล้วยหนึบธัญพืชนี่ดิฉันได้ชิมมาเมื่อตอนที่มีงานที่ราชภัฏนะคะตัวนี้อร่อยมากนะคะชอบสุดๆเลยค่ะแล้วเขาก็ยังมีเจลลี่ขนุนด้วยค่ะคุณผู้ฟังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานนะคะนอกเหนือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปหนุนเสริมก็ยังมีทางสำนักงานพัฒนาชุมชนมีทางอุตสาหกรรมแล้วก็สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ที่สนับสนุนด้านงบประมาณด้วยนะคะก็ขอให้ขายดิบขายดีนะคะต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะมาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับระดับชั้นของนักศึกษาค่ะ
1: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
2: ่ Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้กำลังจะเริ่มเปิดเทอมใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วล่ะค่ะเปิดเทอมใหม่ New semester is going to start ต้องบอกว่าภาคเรียนใหม่กำลังจะเริ่มแล้วนะคะพอมีภาคเรียนใหม่ปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่า orientation ค่ะ orientation นั่นก็คือการปฐมนิเทศนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมแรกๆเลยนะคะที่เด็กๆนักศึกษาเนี่ยจะได้เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยค่ะและเมื่อเด็กๆ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องเรียนปี1ปี2ปี3ปี4ใช่ไหมคะยกเว้นนักศึกษาครูที่จะเรียน5ปีค่ะแต่ว่านักศึกษาของอาจารย์จินนี่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจเราเรียนทั้งหมด4ชั้นปีด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกันว่าเอ๊นักศึกษาชั้นปีที่1ถึง4เนี่ยเขามีศัพท์เฉพาะเรียกกันค่ะเขาจะเรียกว่าอะไรมาเริ่มที่นักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า freshman fresh ที่แปลว่าสดใหม่นี่แหละค่ะคือเพิ่งเข้ามาเลยจบม.6แล้วเข้ามาเลยขึ้นชั้นปี1นะคะ freshman f r e s h m a n freshmanนักศึกษาชั้นปีที่1หรือใครบอกว่าโหอาจารย์จินนี่จำไม่ได้มันยากจังเลยใช้คำว่า first year student ก็ได้เหมือนกันนะคะ first year student first ที่แปลว่าอันดับ1ลำดับ1นั่นเองค่ะต่อมานะคะปี1ไปแล้วก็ต้องมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2กันค่ะชั้นปีที่2ค่ะแน่นอนถ้าเกิดสมมติเราจำไม่ได้เราใช้คำว่า second year student ก็ได้นะคะ second year student เราไม่ใช้คำว่า two year student นะคะต้องใช้คำว่า second เพราะ second คือการไล่ลำดับปีค่ะไม่ใช่การนับ1 2 3 4 1 2 3 4แต่เป็นการไล่ลำดับค่ะเพราะฉะนั้นลำดับที่1จะเป็น firstลำดับที่2จะเป็น second ลำดับที่3จะเป็น third และลำดับที่4จะเป็น fourth นะคะไม่ใช่ fourth นะคะ fourth ทีนี้เมื่อกี้ลำดับที่1นะคะนักศึกษาชั้นปี1 freshman ไปแล้วนักศึกษาชั้นปี2 second year student และมีอีกคำหนึ่งค่ะซึ่งเราควรจะรู้ไว้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือคำว่า sophomore สะกดด้วยตัวSOPHOMORE SOPHOMORE sophomore นักศึกษาชั้นปี2ค่ะต่อด้วยนักศึกษาชั้นปีที่3กันเลยชั้นปีที่3เริ่มโตจะเป็นรุ่นพี่ใกล้จะจบแล้วนะคะเริ่มออกฝึกงานกันแล้วเราจะใช้คำว่า junior

0: Junior, J-U-N-I-O-R, J-U-N-I-O-R, Junior. หรือท่านผู้ฟังบอกว่าอาจารย์ชินนี่ค่ะใช้คำว่า Third Year Student ได้ไหม Yes, of course.ได้อยู่แล้วค่ะและชั้นปีสุดท้ายค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะเราจะใช้คำว่า fourth year student ได้เลยแต่อีกคำหนึ่งค่ะอยากให้เรารู้ไว้นั่นก็คือคำว่า senior senior อาวุโสใช่ไหมคะคือเป็นรุ่นพี่เขาเลยเนี่ยจะจบแล้วเราเลยเรียกว่า senior senior student s e n i o r s e n i o rSenior student. เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ Freshman, Sophomore, Junior, and Senior. นักศึกษาชั้นปี1, ปี2, ปี3และปี4ค่ะกิจกรรมรับน้องที่เข้ามาปุ๊บนักศึกษาได้ร่วมนะคะได้พบปะเจอกับรุ่นพี่นะคะของเราเราจะใช้คำว่า Welcoming Activity. Welcoming Activities. แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็พยายามกำชับค่ะนักศึกษารุ่นพี่ทุกคนเลยว่าเราจะเป็น welcoming activity แบบสร้างสรรค์ค่ะจะรับน้องโดยสร้างสรรค์นะคะไม่มีกิจกรรมอะไรที่เหมือนเราได้ยินข่าวกันที่ไม่ดีนะคะ freshman orientation ก็ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะเรามาต่อด้วยคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมหาลัยของจากนักเรียนระดับ High School ม.ปลายมุ่งสู่การเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะพอเข้ามาปุ๊บก็จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนค่ะซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า enrollment enrollment และบริเวณรอบมหาลัยค่ะก็จะใช้คำว่า campus campus ค่ะถ้าเกิดเข้ามาแล้วต้องอยู่หอพักบ้านไกลค่ะหอพักจะใช้คำว่า dormitory dormitory หรือบางทีท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินนะคะเขาจะเรียกย่อว่า dorm dorm d o r m dorm มาที่นี่นะคะมื้อเที่ยงมหาวิทยาลัยเรามีโรงอาหารค่ะสำหรับเด็กๆ cafeteria cafeteriaคาเฟ่บวกเทเรียนั่นแหละค่ะง่ายๆแต่เราออกเสียงเร็วนิดนึงก็จะเป็นคาเฟ่เทเรียคาเฟ่เทเรียแล้วก็มีห้องสมุดให้เด็กๆค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ library library แล้วเรายังมีห้องประชุมใหญ่ค่ะอีกหลากหลายห้องเลย lectures hall lecture hall หรือจะใช้ hall ก็ได้นะคะเอาละค่ะจินเชื่อว่าคำศัพท์หลายๆคำต่อไปนี้นะคะที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะก็น่าจะเป็นพื้นฐานนะคะถ้าเกิดหนูๆนักศึกษาใหม่ที่เตรียมกำลังจะเข้ามาเรียนเปิดเทอมใหม่ค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะคะและสำหรับชาว BE นะคะภาษาอังกฤษธุรกิจที่อาจารย์จินนี่สอนอยู่นะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆบายสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะที่หอประชุมมาลินีจุโทปมาค่ะโดยมหาวิทยาลัยเน้นการต้อนรับที่อบอุ่นสู่รั้วม่วงเหลืองนะคะอย่างที่อาจารย์จินนี่บอกนั่นแหละค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะทุกคณะเลยยังไงก็ฝากน้องๆนักศึกษาที่จะขับรถมาเรียนนะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องระวังมากค่ะอย่าประมาทนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากมาพักฟังเพลงกันก่อนค่ะดิฉันเลือกเพลงนี้มาฝากนะคะไหนๆวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของนักศึกษาใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จะเข้าสู่รั้วม่วงเหลืองเลยหยิบเพลงนี้มาฝากนะคะนั่นก็คือเพลงดอกคูณบานสัญญาใจจากการขับร้องของคุณยิ่งยงยอดบัวงามค่ะ ู้ที่ประพันธ์เพลงนี้ก็คืออาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ละค่ะเรียบเรียงดนตรีโดยคุณสมศักดิ์พิลารัตน์นะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ฉลองครบรอบ40ปีไปฟังนะคะดอกคูณบานสัญญาใจค่ะ

คุณฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกันเสาร์อาทิตย์นะคะ6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง7:00 น.ค่ะทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับทีมงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จงกลสิริพรภาอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณไฟโคกสูงอาจารย์นางดร.ข้านางช่อชูนนะคะแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรค่ะเราก็จะนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันตลอดนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569วันนี้เป็นวันสถาปนา123,400ครบรอบปีที่48กองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23นะคะตั้งอยู่ในค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราก็เรียกกันว่าค่ายทหารนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังร23,400เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพบกในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างค่ะมีภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศรักษาความมั่นคงภายในแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเป็นหน่วยกำลังรบหลักที่มีความพร้อมทางด้านกำลังพลแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์มีภารกิจในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในภาวะบ้านเมืองปกติหรือภาวะสงครามซึ่งการเตรียมกำลังก็จะประกอบไปด้วยการฝึกกำลังพลให้พร้อมรบนะคะซึ่งปัจจุบันหน่วยก็ได้จัดกำลังออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนไทยกัมพูชาสนับสนุนกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่ปราสาทตาควายโดยได้ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยก็คือการเฝ้าตรวจแล้วก็การป้องกันชายแดนการจัดระเบียบพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านร23,400มีประวัติการรบในสมรภูมิที่สำคัญนั่นก็คือสมรภูมิปราสาทเขาพระวิหารเมื่อปี51ถึงปี52นะคะสมรภูมิปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนเมื่อปี2554แล้วล่าสุดสมรภูมิปราสาทตาควายอีกครั้งนะคะปลายปีที่ผ่านมาค่ะที่ไทยต้องสูญเสียกำลังพลไปหลายนายแต่ว่าไทยเราก็ได้ยึดปราสาทตาควายกลับคืนมาเป็นของไทยสำเร็จหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่23ร่วมกับหน่วยรบพิเศษแล้วก็กำลังในพื้นที่กองกำลังสุรนารีได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกจากบริเวณตัวปราสาทและเนิน350ได้สำเร็จในช่วงปลายปี2568หลังจากที่กัมพูชาใช้พื้นที่เป็นฐานปฏิบัติการมานานแต่ว่าทหารไทยเราก็ยังคงมีการตรึงกำลังแล้วก็เฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะว่าทหารกัมพูชาก็ตอดเล็กตอดน้อยอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในโอกาสวันสถาปนา123,400หรือกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23ครบรอบปีที่48ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กำลังพลทุกนายประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีขวัญและกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติและรักษาความมั่นคงสืบไปนะคะและในวันนี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็จะเดินทางมาร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาร23,400ณค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะรอกันมานานหลายสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้เริ่มเห็นแนวทางชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีการรวมคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ค่ะโดยความคืบหน้าในเรื่องนี้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยว่า
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้นี่แหละนะคะคุณผู้ฟังโดยวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1มิถุนายน2569โครงการแรกค่ะโครงการคนละครึ่ง plus อันนี้รัฐช่วยจ่าย 60% นะคะก็จะช่วยยกระดับมาตรการช่วยลดค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมค่ะวงเงินรวม 4,000 บาทนะคะ 4,000 บาทแบ่งใช้นาน4เดือนเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทค่ะสัดส่วนการจ่ายเป็นยังไงรัฐก็จะสนับสนุน 60% นะคะประชาชนจ่ายเอง 40% ค่ะระยะเวลาลงทะเบียนนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นค่ะจำนวนสิทธิ์จำกัดอยู่30ล้านสิทธิ์นะคะโครงการ

เต็มๆนะคะทีนี้สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ13ล้านรายเศษนะคะเนื่องจากมีคือก็ลดลงจากที่ผ่านมาค่ะประมาณ10เมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ประมาณ13ล้าน4แสนกว่ารายทำไมถึงลดลงเพราะว่าเขามีการคัดกรองผู้เสียชีวิตออกไปใช่ไหมคะโดยรัฐบาลมุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางดิจิทัลทั้งแอปเป๋าตังแล้วก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่มีโทรศัพท์อะไรแบบนี้เนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะนำมาแจ้งให้ได้ทราบเดี๋ยวก็รอฟังผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะวันอังคารที่19มิถุนายนวันอังคารหน้านะคะคุณผู้ฟังวันอังคารหน้ามาฟังกิจกรรมในบ้านเรากันบ้างค่ะช่วงนี้บุรีรัมย์บ้านเรามีงานหลายกิจกรรมนะคะงานหนึ่งที่เพิ่งจะมีเมื่อบ่ายวันนี้ก็คืองานสรูลบุรีรัมย์ครั้งที่หนึ่งสรูลก็คือสนุกนะคะแล้วก็โครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยจัดอยู่ที่ลานหน้าสำนักงานทททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังในบริเวณสารกลางจังหวัดหลังเดิมอะค่ะโดยเมื่อบ่ายวันนี้ทางจังหวัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททแล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรมบูรณาการสรูลบุรีรัมย์ครั้งที่หนึ่งแล้วก็โครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะงานจัดระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้ค่ะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวานนี้นางกาญจนภัทรจิระไกรพงศ์ผู้อำนวยการททสำนักงานบุรีรัมย์กล่าวรายงานร่วมกับนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มีหัวหน้าส่วนราชการมีภาคเอกชนมีสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะภายใต้ทีมผ้าไทยใส่สนุกนะคะท่านรองศรีธรรมท่านบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยเน้นการดึงเอาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็อาหารท้องถิ่นมาเป็นจุดขายเพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของบุรีรัมย์ในมุมมองใหม่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะกิจกรรมในงานโอ้มีมากมายนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสรูลบุรีรัมย์ครั้งที่1 นะคะโดยททสำนักงานบุรีรัมย์นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมแล้วก็อาหารของจังหวัดภายในงานเนี่ยคุณผู้ฟังที่ไปเที่ยวนี่จะสรูลหรือสนุกไปกับศิลปะดนตรีอาหารของวินเทจของมือสองเฟอร์นิเจอร์งานทำมือแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะงานนี้ใครต้องการพื้นที่ที่จะโชว์ผลงานงานคราฟงานทำมือนะคะก็ไปปล่อยของกันได้ที่งานนี้นะคะอีกกิจกรรมหนึ่งในงานก็คือโครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ได้รวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพเยี่ยมจากผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็ผลผลิตจากเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดบุรีรัมย์กว่า42ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาประหยัดส่งตรงถึงมือลูกค้านะคะเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เขาก็จะได้มีโอกาสนำเสนอผลผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพมาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็ยังเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัยแล้วก็การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนั้นค่ะยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มีการแสดงดนตรีจากวงโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างเนี่ยเด็กๆก็โตกันเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็มาสร้างบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานในบริเวณงานเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจไปชมชิมช็อปกิจกรรมนี้ได้นะคะเนี่ยเขาก็เห็นว่าจะ

จัดทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ด้วยโดยสัปดาห์นี้จัด3วันเลยค่ะคือวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้หารือแก้หนี้4แบงก์รัฐนะคะ4แบงก์รัฐนี้ก็ประกอบไปด้วยธกส.ธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank นั่นเองค่ะเขาก็มีการพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการจัดการหนี้ปคน.ให้ชัดเจนก่อนที่จะไปหารือ5หน่วยงานนะคะซึ่งนายวัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านก็ได้ส่งข่าวนี้มาแจ้งให้กับสมาชิกได้ทราบนะคะว่าในการหารือกันเนี่ยนะคะหารือกันอยู่ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่ที่กรุงเทพค่ะโดยนายวงวริศวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนจัดการหนี้1แล้วก็ส่วนจัดการหนี้2ได้ร่วมหารือพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกรณีลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งแล้วก็ได้เชิญผู้แทนจากธนาคารรัฐทั้ง4แห่งนั่นแหละค่ะทั้งธกส.ทั้งออมสินทั้งธอส.ทั้ง SME มาเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับการหารือในครั้งนี้นี่มีประเด็นที่ร่วมกันพิจารณาในส่วนของร่างประกาศหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกรณีลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหนี้เกษตรกรที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสัญญาภายหลังการหารือในครั้งนี้นะคะก็ได้มีมติร่วมกันค่ะเสนอแก้ไขร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้ของเกษตรกรเพื่อให้มีความสอดคล้องและให้ครอบคลุมโดยให้ตัดเกษตรกรกลุ่มชราภาพออกจากกลุ่มเป้าหมายชำระหนี้แทนแล้วก็ให้ไปอยู่ในส่วนของการผ่อนผันและกำหนดอายุชราภาพ85ปีต้องเป็นตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกลุ่มประสบภัยธรรมชาติภัยพิบัติโรคระบาดออกจากกลุ่มเป้าหมายชำระหนี้แทนให้ไปอยู่ในส่วนของการผ่อนผันแล้วก็สำหรับหลักเกณฑ์การเบิกเงินชดเชยรวมทั้งการจ่ายชำระหนี้อันนี้ก็ให้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไปนะคะทางนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูก็จะได้ประสานนัดหารือกับ5หน่วยงานร่วมกันกับ4แบงก์รัฐภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ล่ะค่ะเพื่อกำหนดพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปนะคะแล้วก็หลังประชุมหารือล่าสุดเมื่อวานนี้เองค่ะมีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูกว่า150คนในนามกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยหรือสกท.ก็เดินทางไปที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อที่จะขอทราบความชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็แนวทางการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้4แบงก์รัฐซึ่งทางรองเลขาธิการก็ได้ชี้แจงว่าการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้4แบงก์รัฐของเกษตรกรที่ได้ทำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ไว้แล้วนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมส่วนกรณีชราภาพนั้นเบื้องต้นธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดชราภาพว่าไม่สามารถทำสัญญากู้ยืมได้ต้องอายุไม่เกิน85ปีอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเกษตรกรได้มีโอกาสในการใช้สิทธิ์ในการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ชำระหนี้แทนต่อไปนะคะในโอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสมาชิกก็ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรสมาชิกได้รับทราบความชัดเจนช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรพร้อมกันนี้ก็ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารพนักงานตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้เสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิกด้วยความจริงใจเสมอมานะคะ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนี่มีน้อยมากนะคะคุณผู้ฟังดูแลพี่น้องเกษตรกรตั้งมากมายหลายพันคนนะคะเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นี่ก็ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะคะคุยไปคุยมาคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเช้านี้มนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่อาจารย์จงกลและช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียน